0: หัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการ การน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
5: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
4: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพ เป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ

0: โลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
1: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
0: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINESISSO ไทย
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะ

0: ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดย์แกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
3: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราเบมาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศ เก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24 และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริล่ากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก

0: บางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งใ

0: อนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
3: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนั้นมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆนี่ท่านผู้ฟังคงจะหลับนะฮะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นแล้วครับว่าเรามีที่มาอย่างไรและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างกันในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราจะไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ้วมาเมืองไทยเนี่ยอ้วซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจะทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยวันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเรานั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาเอากลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับ

ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวง

0: แย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสดาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
6: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
5: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
7: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคืนมาอย่างไรไอ้ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ

0: จะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบกัญชาไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
1: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับแล้วก็ได้แสดงออก

0: แรกและสิ่งสำคัญครับ
1: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
0: เป็นโดร

0: เตรียมการไว้ตลอดครับ
1: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
4: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของวัสรินทร์ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร
3: ์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
4: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แทนที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งการล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
3: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 236.6 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา 165.5 ล้านบาทผู้ฝึกสอน 27.5 ล้านบาทและสมาคมกีฬา 44.5 ล้านบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน 68.8 ล้านบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
5: ในทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
6: ใช่ครับ
5: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
0: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
5: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับ
6: ใช่
5: ครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามาถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะไปแข่งขันต่อไป
0: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโกณฑัญญพราหมณ์ก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนะพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยสี่กรรม 1,000 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนะพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนะพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนะพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดี ตอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัตชิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกกระทำ8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1 มียศหนึ่งเสื่อมยศหนึ่งสรรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งธรรมแปดประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกกระทำแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะ

จะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆานิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้
เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเหล่าอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจ
เบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8คือโลกกระทำ8โลก9คือสัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตัสสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตัสสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทาง
และเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญอริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาน ับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่า Bangkok Rule หรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ท้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการ

0: กำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ 100,000 บาทรวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ได้ประทานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงแล้วก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆด้วยคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพระองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปดูใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะ ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รั

เอาแนวพระบรมราชวังท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยแม่ไมเซ็ตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมอีกต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราชโองการในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่

0: ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคเช้าวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์กับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400ปีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายสินอายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันค่ะอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีพี่ทูลชัยคำรอดพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะวันนี้ทักทายกันมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามทาง Facebook Live นะคะเพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะ FM 95.5 MHz พร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ต้องตามดูกันหน่อยหลายท่านก็เห็นแดดนะคะแบบวัน2วันมาแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องตามดูเหมือนกันเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าวันนี้มีฝนตกหนักมาก4จังหวัดค่ะราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ยังมีฝนตกหนักด้วยนะคะเดี๋ยวน้อยจะพาติดตามในส่วนของกรมอุตุที่มีการประกาศโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะฝนตกหนัก15จังหวัดทางใต้แล้วก็วันอังคารด้วยนะคะ

พร้อมๆกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะประชุมกันไปเมื่อวานแล้วก็ท่านเน้นย้ำข้อสั่งการออกมา4ข้อหลักๆนะคะแล้วพอท่านลงไปทางใต้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็มีการประชุมนะคะในส่วนของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อากาศการบริหารจัดการน้ำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็ยังให้เน้นทางใต้เนี่ยเน้น7ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมาย้ำกันโดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยภาคใต้ท่านก็สั่งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงแล้วก็พร้อมอพยพ24ชั่วโมงด้วยนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังคงรายงานสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครซึ่งก็เร่งระดมกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาต่อเนื่องด้วยนะคะเรื่องการเยียวยาท่านนายกอนุทินก็ย้ำนะคะให้ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะปภ.ธนาคารออมสินโอนเงินไปแล้วนะคะ 30,000 กว่าครัวเรือน300กว่าล้านบาทแล้วก็รวมๆแล้วโอนไปแล้ว3ครั้งนะคะ 48,000 กว่าครัวเรือนกว่า409ล้านบาทเดี๋ยวจะมาย้ำให้ฟังด้วยนอกจากนี้แล้ว12วันที่ไม่เคยทิ้งกันในส่วนของทส.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็แน่นอนละค่ะว่าโซนแถบลาดกระบังนะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูนะคะชุมชนการเคหะร่มเกล้าชาวบ้านพี่น้องประชาชนก็ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณทส.ที่ดูแลประชาชนจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะท่านมท.3เองนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ส่งเรือท้องแบนช่วยนะคะอันนี้ไปช่วยบางน้ำเปรี้ยวพร้อมกับระดมรถขนขยะฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าด้วยเช่นกันเรื่องของสภาพอากาศต้องตามดูกันอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังหลายๆท่านเพราะว่าตามตั้งแต่เมื่อคืนและหลายท่านเนี่ยตามเรื่องของฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้นะคะขณะที่ทางด้านอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตก็ออกมาระบุนะคะว่ามีการคาดการณ์เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะวันนี้ยังคงต้องติดตามอีกส่วนหนึ่งก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้เปิดหีบกันมานะคะมีการเลือกตั้งกันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นพร้อมกันทั่วประเทศ 5,233 จุดทั่วประเทศนะคะจะมาย้ำกันเรื่องของบัญชีม้าเรื่องของตำรวจไซเบอร์จับเจ้าของบัญชีม้าไปข่มขู่ผู้เสียหายว่าให้โอนเงินรวมๆกว่าโอ้โหเกือบ10ล้านคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาตามดูกันนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งเข้ากับสปอตของสวท.เราที่น้องหวานหวานแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะมีการผลิตเร่งขู่โอนเนี่ยคือข้อ3ข้อนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะผู้ฟังนอกจากนี้แล้วตำรวจก็มีการทลายนอมินีต่างด้าวที่ถือครองบ้านหรู94หลังมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ11รายมาตามดูกันนะคะมีทั้งชาวจีนชาวอเมริกันแล้วก็ยึดเอกสารบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะขยายผลด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังค่ะเหลือเวลาแค่1วันเท่านั้นนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รัฐบาลประกาศความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูว่าประเทศไทยจะใช้โอกาสในเวทีนี้นำเสนอศักยภาพของประเทศแล้วพอไปดูในส่วนของประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้มี3มิติหลักๆที่น่าสนใจคาดการณ์กันว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้ตำรวจเองนะคะก็มีการ
เรียกว่าเช็คความพร้อมกันด้วยนะคะทางด้านท่านดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขออภัยค่ะท่านก็ไปเช็คความพร้อมที่สุวรรณภูมิด้วยนะคะพร้อมต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาประชุม IMFแล้วก็ World Bank 2026ซึ่งมีเกือบกว่าโอ้โห 15,000 คนนะคะซึ่งกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมขับเคลื่อนมาตรการเหล่านี้นะคะในส่วนโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะตำรวจท่องเที่ยวก็โชว์ความพร้อมนะคะปล่อยแถวกำลังพลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วย้ำว่าปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องแล้วก็กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านี้มีการ Work From Home นะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นพื้นที่ในการจัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็มีการ Work From Home แล้วก็ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะคะในวันที่16ตุลาคมด้วยขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็ระดมดูแลความปลอดภัยผู้แทนที่มาประชุม IMF จาก191ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็รัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมติดตามเวที IMF World Bank ผ่านออนไลน์ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้รับชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนเดี๋ยวทั้งหมดนี้ติดตามแล้วนะคะติดตามได้ในรู้ทันสารพันภัยกับน้อยชัยสินคนคล่องค่ะซึ่งน้อยก็ยังคงสลับสับเปลี่ยนกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะมาเจอคุณผู้ฟังกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมค่ะท่านนายกอนุทินก็บอกว่าถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยน้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็เหลือบางที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินนะคะซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะท่านนายกขอให้ผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมกับเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยนะคะทั้งการนำประชาชนกลับสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวม Big Cleaning Day นะคะ Big Cleaning รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดหลังน้ำท่วมท่านก็ย้ำให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลพี่น้องประชาชนนะคะการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานแล้วก็เรื่องการเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโดยท่านได้เน้นย้ำข้อสั่งการ4ข้อหลักๆนะคะโดยข้อแรกคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนท่านนายกก็ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดอำเภอฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ประชาชนทราบเป็นการล่วงหน้าทุกครั้งนะคะเมื่อมีการระบายน้ำแล้วก็เสี่ยงกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรของประชาชนด้วยพร้อมทั้งควบคุมระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งค่ะข้อ2ค่ะเร่งทำความสะอาดคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมกำลังทำความสะอาดทั้งเก็บขยะเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้หน่วยทหารหน่วยงานกระทรวงกลมให้ความร่วมมือสนับสนุนกำลังทรัพยากรอย่างเต็มกำลังค่ะข้อ3ค่ะที่ท่านเน้นย้ำข้อสั่งการก็คือเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็เร่งทยอยส่งเป็นระยะไม่ต้องรอให้ครบเพื่อให้คณะกรรมการอำเภอจังหวัดเร่งพิจารณาและจัดส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วแล้วข้อ4ค่ะเตรียมความพร้อมรับฝนระลอกใหม่แล้วก็ขอให้เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดทั้งคนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่านก็ขอให้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
คุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนว่าวันนี้มีฝนตกหนักมาก4จังหวัดค่ะคือราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคเหนือกำแพงเพชรและตากภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาขออภัยค่ะปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลไม่มียะลานะคะขณะที่วันพรุ่งนี้กรมอุตุก็ยังเตือนเรื่องฝนตกหนัก15จังหวัดภาคใต้นะคะคือเพชรบุรีไล่ไปประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลส่วนวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะก็ให้ระวังฝนตกหนัก10จังหวัดภาคใต้ได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสิ่งที่ต้องระวังคือฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งระวังฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงและติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็ลงพื้นที่ที่ปัตตานีด้วยนะคะท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสภาพอากาศแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยภาคใต้นะคะโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้เทียนหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้บริหารกรมปภ.แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะท่านนายกก็ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็เปิดเผยนะคะว่าจากการคาดการฝนตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลงสู่ภาคใต้ท่านก็กำชับจังหวัดทั้งสองฝั่งทะเลให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังให้ชัดเจนพร้อมทั้งจุดไหนที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำเส้นทางคมนาคมพื้นที่สำคัญพร้อมสำรวจคูคลองประตูระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อให้ระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่ละเลยพื้นที่ใดนะคะท่านนายกบอกว่าเราไม่ได้มาสู้กับธรรมชาติแต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าท่านก็ย้ำทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจุดอพยพเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยเฉพาะการวางแผนเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะการแจ้งเตือนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายระบุข้อปฏิบัติเป็นลำดับแล้วก็อพยพให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งช่องทางติดต่อภาครัฐแล้วก็ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยด้านการสื่อสารท่านก็ให้ผู้ว่านะคะมีการประชาแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางนะคะทั้ง TikTok Facebook LINE รวมถึงช่องทางส่วนตัวของผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมขอให้รองผู้ว่าปลัดจังหวัดในอำเภอปลัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแชร์ข้อมูลให้ทั่วถึงย้ำประชาชนยึดข้อมูลแจ้งเตือนจากทางราชการเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้จังหวัดให้หน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือท่านนายกบอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่าเวลาเกิดสถานการณ์น้ำเข้าท่วมพื้นที่สถานการณ์จะเกิดอย่างรวดเร็วและครอบคลุมหลายพื้นที่จึงต้องสำรองอาหารและปัจจัย4ไว้ด้วยนะคะแล้วก็น้ำดื่มเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มพร้อมวางแผนขนส่งเสบียงอย่างต่อเนื่องแม้เส้นทางถูกตัดขาดเพื่อดูแลประชาชนแล้วก็ผู้พักพิงได้ตลอดสถานการณ์ด้วยนะคะท่านนายกก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือในพื้นที่ให้ผู้ว่าใช้ทรัพยากรงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขก็ให้ผู้บริหารโรงพยาบาลวางแผนส่งต่อผู้ป่วยประสานงานสถานพยาบาลรองรับล่วงหน้านะคะแล้วก็นอกจากนี้ศูนย์พักพิงต่างๆก็จัดเตรียมให้พร้อมนะคะรถสุขาเคลื่อนที่จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทั้งรถทั้งห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอให้ถูกสุขลักษณะ
ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลางก็รายงานนะคะว่าภาคใต้มีแนวโน้มฝนตกต่อเนื่องถึง14ตุลาคมมีฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขณะที่ระดับน้ำในลุ่มน้ำและอ่างเก็บน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าต้องเร่งเตรียมกำลังพลทรัพยากรต่างๆการแจ้งเตือนแผนต่างๆด้วยนะคะท่านนายกก็ประชุมติดตามนะคะแล้วก็เน้นบริหารจัดการเชิงรุกห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วค่อยแก้ไขท่านก็สั่งผู้ว่าเร่งเตรียมศูนย์พักพิง อพยพกลุ่มเปราะบางสำรองอาหารสิ่งของจำเป็นขณะที่สอบต.ก็ตั้งศูนย์บัญชาการเสริมทัพนะคะดึงบดิตอาสาสร้างความเข้าใจเตรียมกระจายถุงยางชีพโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งการ7ข้อรับมืออุทกภัยภาคใต้นะคะโดยให้ติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ข้อต่อมาก็คือตรวจสอบปรับปรุงท่อระบายน้ำในเขตชุมชนคูคลองประตูระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำข้อ3เตรียมความพร้อมกำลังพลทรัพยากรจัดทำแผนสนับสนุนและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนนะคะข้อ4การอพยพการแจ้งเตือนประชาชนก็ให้ทบทวนจุดอพยพต่างๆดูแลกลุ่มเปราะบางช่องทางการสื่อสารให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ5กำกับติดตามและรายงานปัญหาอุปสรรคความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติข้อ6ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภาครัฐแล้วข้อ7ค่ะจะตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์บูรณาการหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วการเยียวยานั้นรัฐบาลก็มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณนะคะท่านก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดในพื้นที่ที่คลี่คลายต่างๆก็เร่งสำรวจความเสียหายส่งต่อปภ.เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยประชาชนจะได้รับความคุ้มครองตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณดูแลครอบคลุมที่อยู่อาศัยและชีวิตของคนไทยราว29ล้านถึง30ล้านครัวเรือนนะคะมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ซึ่งครอบคลุมการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทและกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ2ล้านบาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ค่ะพูดถึงการจ่ายเงินนะคะทางด้านปภ.ก็รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 302,139,000 บาทค่ะแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดนะคะซึ่งก็ได้แก่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีอยุธยารวมทั้งสิ้น 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทค่ะครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดค่ะได้แก่กรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมและอยุธยารวม 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,400,000 บาทนะคะรวมโอนเงินเยียวยาตามมติครม.แล้วทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,641,000 บาทและกรณีผู้เสียชีวิต5รายค่ะมีการจ่ายเงินเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทสำหรับบางครัวเรือนที่ทำการโอนเงินไม่สำเร็จยังพบนะคะว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนซึ่งทางปภ.และธนาคารออมสินก็ได้ประสานกลับไปยังจังหวัดเพื่อตรวจสอบแล้วก็แจ้งผู้ประสบภัยให้ดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เพื่อที่จะได้รับการโอนเงินโดยเร็วค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.ก็ยังรายงานนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครซึ่งก็ได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,135,377 ครัวเรือนค่ะตอนนี้คลี่คลาย
แล้วนะคะแล้วก็ระดับน้ำเริ่มลดลงปภก็ยังระดมกำลังพลเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานงานปภจังหวัดและศูนย์ปภในเขตที่ประสบภัยอยู่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงในจุดที่ระดับน้ำลดลงก็เร่งรัดการสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปนะคะเพิ่มเติมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครคลี่คลายแล้วนะคะตอนนี้ภาพรวมน้ำท่วมเนี่ยล่าสุดก็กทม.นั้นเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตลอดจนรับมือกับฝนตกระลอกใหม่นะคะซึ่งฝนเนี่ยเริ่มคลี่คลายหลังจากหยุดตกมา2วันยังเหลือพื้นที่ขังเนี่ย6เขตฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็ถือว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่แถวเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองค่ะนะคะถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านทั้งปทุมนครนายกทางเหนือฉะเชิงเทราทางตะวันออกและสมุทรปราการทางใต้อย่างไรก็ตามนะคะด้านการเร่งระบายน้ำท่านผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมชลเร่งประสานงานผลักดันน้ำออกทางฝั่ง8เร็วแล้วก็สมุทรปราการขณะที่ศูนย์บัญชาการกรุงเทพก็เตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่ด้วยเช่นกันนะคะเร่งแก้ปัญหาต่างๆด้วยแล้วก็ยังติดตั้งเรือผลักดันน้ำลงคลองประเวศนะคะส่วนน้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะคะแล้วก็ย้ำเหตุการณ์ต่างๆต้องอาศัยความร่วมมือบูรณาการกันกทม.ก็เร่งเตรียมอุปกรณ์รับมือในอนาคตนี้ด้วยนะคะกทม.ก็จะนำบทเรียนมาอัปเดตฐานข้อมูลจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเพื่อรับมือระยะยาวเช่นเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ขนาดใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนซึ่งผู้ว่าชัดชาติก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันอย่างบูรณาการด้วยค่ะส่วนที่เคหะร่มเกล้านะคะ12วันไม่เคยทิ้งกันค่ะขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เองก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะอุปกรณ์ต่างๆช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดสะท้อนให้เห็นว่าทศ.1เดียวดูแลประชาชนจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะท่านก็บูรณาการกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดชุมชนแล้วก็เน้นย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อผู้หญิงผู้กันคราบสีบทกวีกับชีวิตเสรีระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าราชกระบังได้เผยแพร่ข้อความขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ร่วมปฏิบัติภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งนะคะฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดซึ่งก็ได้เห็นถึงความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่นะคะช่วยกันล้างคราบโคลนขนย้ายกองขยะนะคะซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม.ด้วยนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนทั้งภาคเอกชนกู้ภัยนะคะคือทุกภาคส่วนล่ะค่ะมาช่วยกันขณะที่มท.3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ระดมรถขยะฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ท่านก็นำทีมเนี่ยส่งเรือท้องแบนไปช่วยเสริมช่วยบางน้ำเปรี้ยวด้วยนะคะสนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ส่งมอบให้นายธีรพลสุ่มมาศในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรารับไปดำเนินการนะคะแล้วก็สนับสนุนรถบรรทุกขยะ10คันมาตั้งแต่เมื่อวันที่9นะคะจนถึงวันนี้เพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะคะนอกจากนี้ก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลทรัพยากรนะคะในการเผชิญเหตุการวางแผนปฏิบัติการต่างๆด้วยนะคะถือว่าคลี่คลายกันไปแล้วก็หลายๆท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณส่วนต่างๆที่มาจากจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะมาช่วยกันเต็มที่เลยส่วนเรื่องการรับมือฝนระลอกใหม่ค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ทางด้านรองเลขาสทนช.นายไพฑูรย์เก่งการช่างท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้สทนช.กำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะเตรียมปรับแผนการระบายน้ำรับมือฝนตกหนักนะคะซึ่งเตรียมรับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อลดผลกระทบท้ายน้ำแม่กลองขณะที่ทางสทนช.ก็ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ยังคงติดตามข้อมูลคาดการณ์ฝนและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ
รวมทั้งระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ทันท่วงทีค่ะทางด้านอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศไทยเราตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะจากแบบจำลองนิวแคชระบุชัดเจนนะคะว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนมีพื้นที่เสี่ยงนะคะในพื้นที่ภาคกลางทั้งที่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยากรุงเทพปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและภาคตะวันออกค่ะบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองตราดชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนวันนี้ฝนตกหนักขออภัยค่ะฝนตกปานกลางถึงหนักครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางค่ะทั้งกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็สมุทรสงครามและภาคใต้ที่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะฟ้าฝนเราติดตามกันนะคะมาฟังแต่ว่าหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็นะคะต้องเกี่ยวกันในวันนี้นะคะแล้วก็หลายส่วนที่จะต้องมาเตือนภัยก็ยังคงย้ำกันในรู้ทันสารพันภัยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งในส่วนของวันนี้นะคะกระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเริ่มกันมาตั้งแต่8โมงเช้าแล้วนะคะนี่9โมงกว่าๆนะคะเปิดหีบกันไปได้1ชั่วโมงเสร็จๆยาวไปเลยค่ะจนถึง4โมงเย็นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์กันอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสนะคะก็ขอเชิญชวนแล้วก็เน้นย้ำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิและก็สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันไปท่านสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะหรือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus แล้วก็ขอให้เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนนะคะเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งด้วยทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมค่ะสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งที่เลือกตั้งทั่วประเทศนะคะแล้วก็เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ของประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่กำหนดนะคะแล้วก็ติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งหลัง 16:00 น.โดยมีระบบตัวกรองจำแนกตามจังหวัดและอำเภอนะคะช่วยให้ผู้ประกันตนนายจ้างและประชาชนทั่วไปสามารถติดตามความคืบหน้าของผลการนับคะแนนได้อย่างเป็นระบบค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเตือนกันหน่อยตำรวจไซเบอร์จับเจ้าของบัญชีม้าไปข่มขู่ผู้เสียหายให้โอนเงินรวมกว่า9ล้าน4แสนบาทค่ะซึ่งตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกุมนายประจักษ์อายุ59ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดบุรีรัมย์ในข้อหาร่วมช่อโกงประชาชนและฟอกเงินหลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกข้าราชการครูในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสูญเงินรวมกว่า9ล้าน4แสน91,000บาทคดีนี้เกิดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะผู้ต้องหาแอบอ้างเป็นตำรวจค่ะแล้วก็กล่าวหาว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงก่อนข่มขู่ให้โอนเงิน5ครั้งรวม5ล้านบาทแล้วก็นำเงินสดไปส่งมอบอีก2ครั้งรวมกว่า4ล้าน4แสนบาทซึ่งจากการสืบสวนก็พบว่านายประจักษ์เป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินแล้วก็ทำหน้าที่รับเงินสดจากผู้เสียหายก่อนส่งต่อให้เครือข่ายโดยจับกุมได้ที่แถวๆย่านรามอินทรา

0: 94หลังมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้กว่า11รายนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวถือครองบ้านหรู4โครงการค่ะในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4ครอบคลุมย่านบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพร้อมดำเนินการตรวจสอบบริษัทนอมินีที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทั้งนี้จากการสืบสวนเริ่มจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะก็ส่งข้อมูลผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัว3รายเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมช่อโกงและช่อโกงออนไลน์ก่อนพบมีการใช้บริษัทเป็นช่องทางถือครองบ้านและที่ดินในประเทศไทยโดยมิชอบจากการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบบริษัทต้องสงสัยค่ะเป็นนอมินี95บริษัทถือครองบ้านและที่ดิน94แปลงมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาทเกี่ยวข้องกับคนไทย156รายค่ะแล้วก็ผู้ต้องหาต่างด้าว96รายจึงดำเนินคดีรวม95คดีพนักงานสอบสวนขอศาลออกหมายค้น17หมายนะคะแล้วก็หมายจับผู้ต้องหาต่างด้าว86หมายโดยปฏิบัติการครั้งนี้จับกุมผู้ต้องหาได้11รายเป็นชาวจีน10รายชาวอเมริกัน1รายพร้อมตรวจยึดเอกสารบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพื่อนำไปขยายผลด้วยนะคะพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแต่ใช้ประเทศไทยเราเป็นที่ลี้ภัยและถือครองทรัพย์สินค่ะโดยพบว่ามีการนำบ้านหรูบางหลังไปปล่อยเช่าต่อในราคาสูงถึงเดือนละ 350,000 บาทในย่านพระราม9ศรีนครินทร์แล้วก็หลังอื่นเนี่ยปล่อยเช่าเดือนละ 40,000 ถึง 50,000 บาทซึ่งผลจากการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจนถึงเฟส8ทำให้ผู้ต้องหาหลายรายเริ่มหลบหนีออกนอกประเทศจนพบบ้านหรูบางหลังถูกทิ้งร้างแล้วก็ไม่มีผู้มาเก็บค่าเช่ามานานกว่า3เดือนแล้วด้วยค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศไทยเรานะคะเมื่อฟังผู้ชมแจ้ง191191ได้ค่ะช่วงนี้เทศกาลกินเจค่ะนะคะก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะที่ลดราคาสินค้าลดภาระค่าครองชีพเตือนฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตอนนี้รัฐบาลโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569มีพันธมิตรร่วมกว่าหลากหลายมากนะคะครอบคลุมเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตสู่ตลาดด้วยไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยสีมุมเมืองสีเมืองล้านเมืองนะคะขายสินค้าวัตถุดิบแล้วก็อาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ697รายการแล้วส่วนราคาผักตอนนี้นะคะเนื่องจากฝนตกน้ำท่วมก็ได้รับผลกระทบนะคะผลผลิตสู่ตลาดอาจจะลดลงบ้างมีราคาปรับขึ้นบ้างนะคะก็เริ่มจะคลี่คลายบ้างแล้วก็มีนะคะขณะที่ในวัน2วันนี้มีราคาแนวโน้มลดลงนะคะแล้วอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกประเภทค่ะขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนนะคะไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะถ้าพบพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะทางด้านคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ค่ะพักกันสักครู่มาฟังค่ะติดตามสปอตดีๆจากทางสถานีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะมาส่งท้ายกันหน่อยกับการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลประกาศความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยี ตั้งแต่

0: เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
1: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
2: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
3: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
4: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
14: กลับเข้าสู่รู้ทันสารพันภัยกับน้อยชัยสินคนคล่องนะคะสลับสับเปลี่ยนกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้น้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ดูแล Facebook Live ค่ะพี่ทูลชัยคำรอดพี่สายชนีสังคุณป๋องสุบะเริกธรรมฤดีช่างเทคนิคนะคะขอบคุณหลายๆคลื่นที่รับสัญญาณกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรัฐบาลประกาศความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับสากลที่รวบรวมบุคคลสำคัญด้านเศรษฐกิจในระดับนานาชาติแล้วก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของไทยในทุกด้านนะคะซึ่งไทยเราได้นำเสนอแนวคิดหลักที่ชี้ให้เห็นถึงการแสวงหาขอบเขตน่านฟ้าใหม่ในการพัฒนาสอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะทั้งด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI สังคมผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึง

ความท้าทายด้านความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการกีดกันทางภาษีซึ่งไทยก็จะใช้โอกาสในเวทีนี้ล่ะค่ะนำเสนอศักยภาพของไทยรวมไปถึงทั้งด้านนวัตกรรมระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมโดยเฉพาะความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังและโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะรวมถึงการนำ AI นกกระซิบมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมศักยภาพและทักษะการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะส่วนประเด็นที่ทั่วโลกสนใจในการประชุมก็มีทั้งการเปิดตัวการรายงานประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกสำคัญสำคัญซึ่งนะคะในส่วนของสถานการณ์ต่างๆการคลังรายได้รายจ่ายหนี้สาธารณะของภาครัฐทั่วโลกเอาเป็นว่าในส่วนของประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะแบ่งได้3มิติหลักๆนะคะได้แก่ทั้งด้านเศรษฐกิจระยะสั้นคาดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีเงินสะพัดในประเทศไทยนะคะ 10,000 ล้านบาทจากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมที่มีกำลังซื้อสูงก็คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเฉลี่ยต่อคนนะประมาณ 150,000 บาทซึ่งจะช่วยกระตุ้นธุรกิจโรงแรมขนส่งร้านอาหารการท่องเที่ยวการขยายเวลาพำนักในประเทศไทยในด้านการสร้างเครือข่ายและการลงทุนก็จะเชื่อมโยงนักลงทุนระดับโลกไปสู่การลงทุนใหม่การสร้างงานการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะด้านการยกระดับยุทธศาสตร์การเงินการคลังโดยนำองค์ความรู้ระดับสากลมาพัฒนาระบบการเงินไทยให้ปลอดภัยและทันสมัยยิ่งขึ้นและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนในการกระจายโอกาสทางการลงทุนให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อนำไปสู่การยกระดับรายได้พัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็สร้างความเจริญสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลก็เชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้เรียกว่าจะเป็นสปริงบอร์ดสำคัญนะคะที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวกระโดดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศทั้งในด้านธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะดร.เอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะท่านก็ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายนะคะในการต้อนรับคณะผู้แทนแล้วก็ผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาประชุมกันโอ้โหกว่ารวมๆแล้วเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้เราก็ออกข่าวกันไปว่าประมาณ 15,000 คนปรากฏว่าตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนเนี่ยเมื่อฟังผู้ชมนะคะมาจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ไทยก็คาดว่าจะสร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะทางด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรท่านก็บอกว่าตอนนี้ทางกรมศุลกากรระดมกำลังเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศค่ะมาประจำการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญนะคะตั้งแต่บริเวณประตูทางออกเครื่องบินพร้อมอำนวยความสะดวกในขั้นตอนทุกขั้นตอนนะคะตม.การควบคุมโรคการรับสัมภาระผ่านช่องทางพิเศษหรือห้องรับรอง VIP การดำเนินการทั้งหมดนี้นะคะเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยโดยคาดว่าปริมาณเที่ยวบินของผู้ร่วมประชุมจะเดินทางเข้ามาหนาแน่นเป็นพิเศษตั้งแต่วันนี้นะคะ 11-14 ตุลาคมนี้นะคะนอกจากนี้เรายังมีมาตรการด้านสาธารณสุขด้านความปลอดภัยนะคะให้ราบรื่นแล้วก็ทุกเรื่องเลยนะคะที่ต้อนรับคณะผู้แทนแล้วก็ผู้นำทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะเรียกได้ว่าบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกนะคะตอนนี้ทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนั้นพร้อมรับเต็มที่นะคะซึ่งท่านดร.เอกนิติธรประภาสพร้อมด้วยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลัง
นะคะพร้อมคณะก็นำสื่อมวลชนลงไปเยี่ยมความตรวจเยี่ยมความพร้อมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่านะคะจะเป็นความประทับใจที่พร้อมต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางด้านกุลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของไทยในการประชุมครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเราจะนำเสนอแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วก็ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีอย่างที่เรียกว่าช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยรัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจแล้วก็เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนการนำประสบการณ์ของไทยนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้นะคะจึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงแล้วก็ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะกระทรวงการคลังเองก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะแล้วก็คือครั้งนี้เนี่ยนะคะกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมคือใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันคอยส่งผู้เข้าร่วมประชุมนะคะการจัดการขยะลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษนะคะมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติด้วยนะคะก็รัฐบาลมุ่งเน้นให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจท่องเที่ยวก็โชว์ความพร้อมค่ะปล่อยแถวกำลังพลระดมรถปฏิบัติการอัจฉริยะมีโดรนตรวจการด้วยนะคะรับการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ย้ำว่าปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้นโยบายไว้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาตินะคะเป้าหมายในการปฏิบัติการของตำรวจก็คือปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยที่สุดนั่นเองรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings นะคะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะประชาชนทั่วไปสามารถรับชมกิจกรรมที่เปิดถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live ได้ฟรีค่ะโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนรับชมแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปที่สถานที่จัดการประชุมนะคะแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือเวทีภาพประชาสังคม Civil Societyทาวน์ฮอลล์พรุ่งนี้นะคะ12ตุลาคมเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยโดยมีนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมค่ะพร้อมเปิดรับคำถามทั้งจากผู้เข้าร่วมในสถานที่และผู้ชมทางออนไลน์โดยผู้สนใจสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนค่ะท่านสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้หลังจบกิจกรรมแล้วก็ยังสามารถส่งคำถามไม่ได้หมายความว่าทุกคำถามจะได้รับการเลือกตอบนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการเปิดรับชมออนไลน์ไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าพื้นที่ประชุมโดยไม่ลงทะเบียนนะคะดังนั้นผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็วิดีโอย้อนหลังได้ที่ live.worldbank.org นะคะรวมถึงข้อมูลการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพด้วยนะคะที่ www.am2026thailand.go.th นะคะโดยควรตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนรับชมค่ะติดตามขอบเวที IMF World Bank กันนะคะออนไลน์กันในวันพรุ่งนี้นะคะฟรีเลยค่ะนะคะติดตามกันได้นี่ก็เรียกว่าเราร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวในการประชุมกันได้ตลอดนะคะ
เอาแล้ววันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะน้อยพร้อมทีมงานทุกคนนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะวันนี้น้อยชัยศิลป์คนคล่องพี่สายชนีสังพี่ดุลชัยคำรอดคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีน้องโบ๊ทวัฒน์ที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ลาไปก่อนค่ะส

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกด้าน
5: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนนางสาวหทัยพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยต้องเลื่อนกำหนดการเลือกบอร์ดประกันสังคมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
6: น นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569อยู่กับตัวนัทณัฐพงษ์สารบุตรเช่นเคยนะครับรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์สำหรับอาสาพาเที่ยวแต่ว่ารายการของเรามี2วันด้วยกันนะครับนั่นก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับไปจนถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังมากมายนะครับในเรื่องของช่วง IMF นะครับการประชุม IMF ที่กำลังจะถึงนี้นะครับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครก็จะต้องมีการwork from home กันนะครับบางพื้นที่แล้วก็ในส่วนของการหยุดราชการพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับทางกระทรวงแรงงานก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมติของครม.ที่อนุมัติให้หน่วยงานราชการนะครับที่ต้องหยุด work from home รวมถึงหยุดพิเศษต่างๆนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับทางในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวที่จะครอบคลุมไปถึงในเรื่องของนายจ้างและก็สถานประกอบกิจการในกรุงเทพมหานครด้วยเดี๋ยวตัวนัทมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องราวเหล่านี้รวมถึงในเรื่องของการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะครับค่าเหยียบแผ่นดินก็คือเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวนะที่มาจากในส่วนของเครื่องบินหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถโดยสารตามแนวชายแดนที่มีการข้ามมานะครับตรงนี้ก็จะมีการพูดถึงในเรื่องนี้เพราะรัฐบาลเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเก็บค่าดังกล่าวเนี่ยเพื่อว่าที่จะได้ช่วยให้กับประชาชนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างๆเนี่ยได้นำเงินส่วนนี้นะครับมาเป็นเรียกว่าเป็นประกันในช่วงที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลรวมถึงในเรื่องของคุณภาพชีวิตหลังจากที่ได้มาเยือนประเทศไทยแล้วก็นำเงินส่วนนี้แหละนะครับมาเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเพื่อที่จะได้เอามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็หารายได้เข้าประเทศอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันว่าทั้งสองเรื่องที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามกันก่อนนะครับสำหรับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากครับ

0: ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละรู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
5: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
5: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
5: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
8: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
9: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับช่วงนี้นะครับไปติดตามในเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026นะครับชื่อเต็มๆก็คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับแล้วก็ในชื่อของภาษาไทยเนี่ยคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับประจำปี2026นั่นเองนะครับรายละเอียดก็ต้องบอกว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพของการประชุมนี้เนี่ยมายาวนานนะ35ปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2534ถ้าเวียนมาบรรจบในปีนี้เนี่ยก็จะครบรอบ35ปีพอดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นถ้าทางที่ท่านนายกรองนายกเอนิตินะครับที่ดูแลในเรื่องของกระทรวงการคลังท่านก็มีการมาพูดถึงนะว่างานนี้เนี่ยเปรียบเทียบเท่ากับโอลิมปิกการเงินระดับโลกเลยนะเพราะว่าแต่ละประเทศกว่า191ประเทศนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับยอดล่าสุดที่มีการสำรวจออกมาคือ 16,000 รายแล้วนะที่จะมาประชุมในครั้งนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้ในพื้นที่ของกรุงเทพเองเนี่ยจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่บางอย่างเพื่อที่จะให้การจราจรรวมถึงในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีในห้วงเวลาดังกล่าวนะครับนั่นก็คือ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 นี้นะครับซึ่งก็จะมีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับของทางมติครม.ช่วงวันที่19พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมาในการประกาศให้ทางหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะนั่นก็คือวันที่16ตุลาคม 2569 และใน3วันนะครับไม่ว่าจะเป็น12 14 15ตุลาคมนี้นะครับก็คือจะให้เป็นการ work from home นะใครที่ไม่ได้มีภารกิจในการเดินทางมาทำงานในแหล่งที่ตั้งของสถานที่ทำงานในพื้นที่หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ในพื้นที่ที่บ้านของท่านได้เลยนะครับทำงานอยู่ที่บ้านได้เลยหรือว่า work from home ได้เลยนะครับแล้วก็แนวทางนี้เนี่ยตอนแรกนะครับมีการประกาศให้สำหรับเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้นแต่ว่านะครับล่าสุดเนี่ยทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็มีการขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษนะครับหรือว่าจะ work from home ก็ได้นะครับเพียง1วันเท่านั้นนั่นก็คือวันที่16ตุลาคม2569ในช่วงการประชุม IMF World Bank 2026นั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะครับมีการเปิดเผยออกมาในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทางคุณกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับมีการกล่าวตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2559ให้มีการกำหนดในวันที่16ตุลาคม2569หรือว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและเห็นชอบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2519เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ประจำปี2026นะครับหรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศรวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกเป็นไปด้วยดีและก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและก็มีประสิทธิภาพในการดำเนินการที่สูงที่สุดนะครับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็มีการขอความร่วมมือนายจ้างนะครับสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดวันดังกล่าววันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับหรือว่าปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้หรือ work from home แต่ว่าแท้ที่สุดแล้วนะครับในพื้นที่ของสถานประกอบการต่าง ให้การพิจารณาหรือว่าการตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยไปอยู่ในส่วนของนายจ้างและก็สถานประกอบการนั้นๆ นะว่าแต่ละสถานประกอบการเนี่ยจะให้ความร่วมมือได้หรือไม่เพราะว่าไม่ได้เป็นการบังคับนะนะครับในพื้นที่ไหนที่อยากจะช่วยเหลือในเรื่องของการจราจรเรื่องในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศที่มีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะประกาศให้วันหยุดดังกล่าวเนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของทางกระทรวงแรงงานก็มีการออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะบอกว่าถ้าเฉพาะหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการจราจรเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรเพราะว่าถ้าสมมติว่าหลายหน่วยงานเนี่ยมาร่วมกันในเรื่องของการบริหารจัดการการจราจรคือทำงานที่บ้านหรือว่าประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษในที่นี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้การหยุดงานต่างๆที่จะทำให้การจราจรวันดังกล่าวเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องติดตามนะในแต่ละพื้นที่แต่ละโรงงานแต่ละสถานประกอบการเนี่ยก็แล้วแต่ภาคส่วนว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้ยังไงก็อยู่ที่ในส่วนของนายจ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็มีการประกาศขอความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็คงจะต้องติดตามนะสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญจริงๆนะครับโอลิมปิกการเงินระดับโลกก็ต้องบอกว่างานนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มภาครัฐเท่านั้นนะครับที่จะ

กอกเนี่ยกรุงเทพมหานครนี้นะครับได้ประทับใจที่สุดแล้วก็อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยมากๆอันนี้คือแนวโน้มนะครับในการที่จะทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่ได้วางไว้นะครับหวังว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆทำให้ประเทศของเราบ้านเมืองของเราเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามในทิศทางที่ดีของเศรษฐกิจเมืองไทยต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับในเรื่องของการพูดถึงวันหยุดดังกล่าวที่โอนัทได้นำมาเสนอนะครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในอาสาพาเที่ยวครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวครับมาพูดถึงในเรื่องของค่าธรรมเนียมเข้าประเทศหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าค่าเหยียบแผ่นดินนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังจากนี้เนี่ยจะอาจจะต้องมีการจ่ายค่าเหยียบแผ่นดินนะครับถ้าหากมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและลานะครับมีการเปิดเผยความคืบหน้าแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยระบุว่าล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้มีการเสนออัตราจัดเก็บอยู่ที่450บาทต่อคนซึ่งผ่านการหารือเบื้องต้นแล้วจากทางคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรียบร้อยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การจัดเก็บและเบิกจ่ายให้มีความชัดเจนและก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินมาดูแลความปลอดภัยจัดทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนและนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณอยู่ซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนก่อนที่จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้นะครับยังได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาพิจารณาข้อกฎหมายในประเด็นการนำเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนมาใช้ในการสนับสนุนมาตรการคืนเงินหรือว่าCash Rebateสำหรับกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาตินะครับในกรณีที่มีจำนวนกองถ่ายเข้ามาจนงบประมาณปกติเนี่ยไม่เพียงพอในส่วนของมาตรการแคดดิเบตนั้นนะครับเดิมเนี่ยยังคงข้างค้างรองนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อเร่งรัดกระบวนการการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ประกอบการโดยเร็วที่สุดพร้อมให้นะครับในส่วนของแนวคิดที่มีการบูรณาการจะบูรณาการระบบสนับสนุนภาพยนตร์ไทยและต่างชาติให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าหากว่าเราได้รับสำหรับเงินค่าเหยียบแผ่นดินดังกล่าวเนี่ยก็จะต่อยอดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตรงนี้เนี่ย450บาทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับนั่นก็คือการนำเงินดังกล่าวเนี่ยมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยรวมถึงจัดทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวและก็สุดท้ายคือการนำเงินเหล่านี้นะครับ450บาทแบ่งสรรปันส่วนเสร็จเรียบร้อยไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณในการฟื้นฟูต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยสวยสดงดงามเยอะพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีการทรุดโทรมจากการที่มันจะต้องมีการทำนุบำรุงนะมีการทำความสะอาดหรือว่าในเรื่องของการดูแลด้านความปลอดภัยต่างๆให้คงทนคงอยู่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าเรียกให้เหล่ากลุ่มคนต่างชาติรวมถึงคนในประเทศไทยเนี่ยมาท่องเที่ยวเพื่อนำเงินดังกล่าวเนี่ยมาบริหารประเทศนะครับซึ่งอันนี้แอบเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราเสียค่าเหยียบแผ่นดินสำหรับชาวต่างชาตินะครับคุณไม่ได้เสียเปล่าเพราะว่ารัฐบาลก็ยังมีในเรื่องของการนำมาซื้อประกันภัยให้คุณเองนำมาเป็นในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วการมาอยู่ในประเทศไทยในกรณีของการท่องเที่ยวเนี่ยหากคุณต้องมีการเจ็บป่วยหรือใดๆเนี่ยแน่นอนถ้าสมมติว่าเงินที่คุณเสียมาต่อยอดในเรื่องของประกันภัยต่างๆหากคุณเจ็บป่วยในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นคุณก็ไม่ได้ต้องกังวลเพราะจะมีประกันภัยตรงนี้คุ้มครองคุณอยู่ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็ตรงนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะยังคงจะต้องมีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆลงลึกถึงรายละเอียดแล้วก็จะต้องมีการส่งให้ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็มีมติเรื่องนี้ออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวในวันนี้นะครับหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังหวังว่าคุณผู้ฟังจะติดตามแล้วก็ฟังรายการของเราไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
7: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ ้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงในเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ระบุว่าชายวัย45ปีก่อเหตุกราดยิงประชาชนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองอิรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่นายจอร์จชาบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับ Thailand แดนสยามวันอาทิตย์นี้ในอาทิตย์นี้เป็นวันที่2นะหลังจากที่เมื่อวันเสาร์เราก็เพิ่งได้พบกันนะครับในรายการ Thailand แดนสยามแต่ว่าเมื่อวันเสาร์นั้นเราพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมาในวันนี้นะครับวันอาทิตย์เราก็จะมาพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์หลายๆพื้นที่ในช่วงระหว่างนี้นะครับโดยเฉพาะนอกกรุงเทพนั้นก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมเรานี่อยู่ในกรุงเทพผมนี่อยู่ในกรุงเทพอยู่ที่สถานีวิทยุนะครับที่มาจัดรายการแต่ถ้าเกิดเราดูข่าวหรือเราดูคลิปหรือเราดูพื้นที่ต่างๆนอกกรุงเทพมหานครนะโดยเฉพาะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีโอ้ท่านผู้ฟังทางนั้นน้ำท่วมสูงมากบ้านคนยังมีน้ำท่วมขัง

บางอำเภอนะผมดูข่าวบางอำเภอเส้นทางนะครับจากที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็กลายเป็นเหมือนทะเลสาบเลยท่านผู้ฟังการทำมาหากินไม่ต้องพูดถึงยิ่งการอยู่อาศัยก็เจอกับปัญหาในเรื่องของน้ำก็เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในนะครับยังเป็นปัญหาที่ยังปรากฏอยู่ตรงนี้เราก็ต้องพยายามนำเสนอนะครับซึ่งข่าวภาค12นาฬิกาหรือข่าวต้นชั่วโมงหรือว่าภาคไหนๆก็พยายามที่จะนำเสนอข่าวน้ำท่วมรวมถึงมาตรการเยียวยาของทางภาครัฐนะท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ยังคงเผชิญสถานการณ์อุทกภัยนะครับเราก็เอาใจช่วยนะครับร่วมเอาใจช่วยร่วมกันในวาระสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผมเนี่ยจะพูดไม่ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะเป็นสัปดาห์หน้าท่านผู้ฟังประเทศไทยของเรามีเรื่องอะไรที่สำคัญที่โปรยกันมาเป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะรายการ Thailand แดนสยามของเราผมโปรยการประชุม IMF มาหลายเดือนหลายเดือนมากๆนะครับก็พูดเยอะพูดน้อยบ้างจนมาถึงในปัจจุบันนี้นะครับทางสื่อนะครับสื่อหลายๆสื่อทั้งสื่อภาครัฐภาคเอกชนก็พยายามที่จะนำเสนอภาพของการประชุม IMF ว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อประเทศไทยซึ่งผมก็เคยพูดนะครับแต่ว่าในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะมีการประชุม IMF ตั้งแต่วันจันทร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่12 13 14 15 16 17 18นะวันอาทิตย์ที่18จะเป็นการประชุม IMF ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก190กว่าประเทศและคนมาเป็นหมื่นคนนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็เลยมีมาตรการ work from home นะครับมีทั้งวันหยุดราชการและก็วัน work from home work from home ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ในวันพรุ่งนี้วันที่12เนี่ยจันทร์ที่12ก็คือวันที่ work from home วันแรกแล้วก็เป็นวันหยุดพิเศษวันหยุดราชการในวันอังคารนะครับแล้ววันพุธวันพฤหัสก็เป็นอีกวันอีก2วันสิอีก2วันที่ work from home วันศุกร์ก็เป็นวันที่เป็นวันหยุดราชการพิเศษท่านใดนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่ได้ work from home ก็น่าจะมีวิธีการทำงานของตนเองนะ work from home ภาษาทางราชการเนี่ยผมอ่านในหนังสือราชการนะเขาเขียนว่าอะไรการทำงานในแบบยุคใหม่อะไรแบบนั้นท่านผู้ฟังแต่ว่าอันนั้นเป็นภาษาของเขานะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษที่เราจะคุ้นเคยกันแล้วก็ใครๆก็น่าจะเข้าใจก็คือการ work from home ก็คือไม่ต้องมาทำงานที่ทำงานนี่แหละก็คือคุณทำงานจากบ้านก็ได้เช่นกันแต่สำหรับสื่อผู้ที่เป็นสื่อสารมวลชนนะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะทางวิทยุผมพูดแค่สื่อวิทยุแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ทำสื่อวิทยุอยู่นะรายการที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าก็มีทั้งรายการนะครับบางรายการที่เป็นรายการสดนะครับที่เขาก็ยังมาจัดรายการสดๆหรือแม้กระทั่งผู้ประกาศข่าวนะผู้ประกาศข่าวก็ต้องมาอ่านข่าวนะเพราะว่าข่าวมันก็จะเป็น Daily News เป็นข่าวที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเชื่อว่าในสัปดาห์หน้าก็มีการประชุม IMF ก็จะเป็นข่าว IMFคู่กับข่าวน้ำท่วมเนี่ยแหละนั่นก็คือการคาดการทิศทางของข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอีกผู้หนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นผู้ที่มาทำงานวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเหมือนผู้ประกาศเหมือนนักจัดรายการก็คือช่างเทคนิคนะครับที่คอนโทรลเสียงต่างๆโอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งเป็นหน้าที่ที่เสียสละเหมือนกันนะผมเวลาผมพูดผมก็พยายามที่จะพูดให้ครบองคาพยพนะเวลาเราทำสื่อเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ผู้ประกาศข่าวมันจะไม่ได้มีแค่ผู้จัดรายการอย่างเดียวแต่ว่ายังมีช่างเทคนิคช่างห้องทรงกองบก.ผู้สื่อข่าวภาคสนามนี่คือองคาพยพของการทำข่าวเป็นอย่างนี้จริงๆท่านผู้ฟังแล้ววันหยุดเนี่ยไม่ค่อยได้หยุดเหมือนปกติเขานะครับถึงแม้ว่าเขาจะให้ work from homeแต่ท่านใดก็ได้ work from

โฮมในช่วงเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็สามารถทำงานจากที่บ้านได้บางงานที่สามารถพูดคุยกันมีการประชุมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมาประชุมที่เป็นสถานที่แล้วเราสามารถประชุมเข้าในอะไรพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซูมอย่างเงี้ยประชุมผ่านซูมแต่ว่าบางคนเขาก็บอกนะอันนี้เรื่องของการประชุมผ่านซูมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่มีการประชุม Microsoft Teams อีกแอปพลิเคชันหนึ่งเขาก็มีการพูดคุยกันว่าจริงๆเทรนด์ของการ Work From Home หรือการประชุมผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์นะท่านผู้ฟังอาจจะไม่ให้ประสิทธิภาพเท่ากับการประชุมแบบเห็นหน้ากันเพราะว่าเมื่อเวลาเราเห็นหน้ากันเราพูดคุยกันได้เลยมัน eye contact นะเวลาเรา eye contact เวลาเราจ้องมองกันเนี่ยเคมีในการพูดคุยกันมันจะไม่เหมือนกับเคมีในการที่เราพูดคุยผ่านหน้าจอมือถือพูดคุยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของท่านอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเป็นเทรนอะไรที่สะดวกได้ก็ทำนะครับส่วนพวกผมก็ยังคงต้องมาทำงานในสัปดาห์หน้านะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของ work from home นะท่านผู้ฟังและไหนๆพูดเรื่อง IMF มาแล้วนะครับประเทศไทยผมก็ได้ไปเจอบทความนะครับบทความที่เกี่ยวกับเรื่อง IMF ของเพจข่าวจริงประเทศไทยต้องเล่าก่อนว่าเพจข่าวจริงประเทศไทยเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเพจของกรมประชาสัมพันธ์และเขาก็จะเป็นเพจที่เขียนบทความถ้าเกิดใครท่านใดที่ชอบในการอ่านนะอย่างผมเนี่ยชอบในการอ่านบทความอ่านเป็นตัวอักษรบางทีดูคลิปเราไม่ค่อยชอบแล้วก็การอ่านเป็นตัวอักษรนะผมเป็นไดโนเสาร์นะท่านผู้ฟังผมก็แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านอื่นจะเป็นไดโนเสาร์เหมือนผมนะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยตัวผมเองชอบในการอ่านละเมียดละไมค่อยๆย่อยข้อมูลของผมเพราะฉะนั้นช่องทางที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ข่าวสารนั่นก็คือการอ่านบทความหนึ่งและนั้นก็คือการอ่านบทความของเพจข่าวจริงประเทศไทยเพจข่าวจริงประเทศไทยก็จะนำเสนอบทความนะครับบทความที่เป็นมาตรการบางทีก็เป็นบทวิเคราะห์เจาะลึกนะท่านผู้ฟังเรื่องของ IMF ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของบทความที่เพจข่าวจริงประเทศไทยเขานำมานำเสนอในเพจนะครับโดยบทความนี้ของเพจข่าวจริงประเทศไทยชื่อว่าไทยและคนไทยจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก IMF World Bank 2026จากสัปดาห์แห่งโอกาสสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวด้วยบทความนี้เขาก็ถอดนะครับถอดกับมุมมองการวิเคราะห์ของดร.สันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ The Secret Sauce ซึ่งเทปนี้ผมก็ได้ดูด้วยนะครับของ The Secret Sauce ซึ่งเป็นรายการของสื่อ The Standard เนี่ยท่านผู้ฟังบทความนี้เขาก็ได้ถอดวิธีคิดมุมมองการสัมภาษณ์ของดร.สันติธารเสถียรไทยว่า IMF นั้นจะเปลี่ยนประเทศของเราไปแบบไหนนะครับซึ่ง IMF เขาก็มีหัวข้อที่ชื่อว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ก็คือขอบฟ้าใหม่ขอบฟ้าใหม่ของการเปลี่ยนแปลงของความยั่งยืนอะไรแบบนั้นเพื่ออนาคตของคนไทยโดยดร.สันติธารเขาก็ได้แบ่งเป็น3แชปเตอร์คือว่าเราประชุม IMF เนี่ยประโยชน์เกิดแบบไหนบ้าง3แชปเตอร์ก็คือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นนี่คืออะไรท่านผู้ฟังระยะสั้นก็คือการอัดฉีดสภาพคล่องฐานรากโดยที่ประเทศไทยนั้นก็ได้ต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจที่กว่า 15,000 คนนะครับตรงนี้ก็ทำให้ทั่วโลกส่องสปอตไลท์มาที่ประเทศไทยของเราเพราะเดิมทีการประชุม IMF ก่อนที่จะมาที่ประเทศของเราในช่วงต้นปีมีการประชุมธนาคารระหว่างประเทศแล้วที่อเมริกาครั้งหนึ่งนะครับและจึงมาประชุม IMF ที่ประเทศไทยในการระยะสั้นสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นที่เราเห็นได้ทันทีเลยนั่นก็คือเม็ดเงินที่หมุนเวียนในบ้านของเราท่านผู้ฟังเม็ดเงินที่หมุนเวียนก็คือชาวต่างชาติมาเป็นหมื่นคนน่ะท่านผู้ฟังเวลาเขาจะกินเขาจะใช้เขาจะเที่ยวเขาก็ต้องจ่ายเงินให้กับเม็ดเงินในตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดผมวิเคราะห์อันนี้ผมวิเคราะห์เพิ่มเติมเองว่า
มันจะไม่ใช่เม็ดเงินที่หมุนเวียนภายในกรุงเทพเท่านั้นเพราะว่าการประชุม IMF บางที่บางคณะที่เขามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาแล้วกลับเลยเขาก็อาจจะเฮ้ยเชียงใหม่นี่มันมีโอกาสน่าลงทุนเอ้ยภูเก็ตเนี่ยก็มีโอกาสนะเป็นเมืองที่ก็กำลังเจริญเติบโตหรือว่าเมืองรองที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกEastern Corridor เนี่ยระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เราไปดูที่ชลบุรีไหมเราไปดูที่ระยองหน่อยไหมแวะนิคมอุตสาหกรรมหน่อยหรือบางทีไม่ต้องคุยเรื่องงานกันละประชุมเสร็จไปเที่ยวท่านผู้ฟังออกไปเที่ยวนะครับตามหัวเมืองใหญ่ซึ่งประเทศไทยของเราผมก็ได้นำเสนอในรายการ Thailand แดนสยามตลอดเวลาพยายามที่จะนำเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดมานำเสนอเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละจังหวัดนั้นมีวิถีชีวิตที่น่าเรียนรู้ทั้งยังปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยนั่นคือระยะสั้นท่านผู้ฟังก็คือการกระจายรายได้สู่ชุมชนแบบเห็นได้เลยนั่นเองนะครับต่อมาระยะกลางคือการเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจปลดล็อกการลงทุนและยกระดับทักษะแรงงานเพราะในการประชุมครั้งนี้นะครับก็จะมีการประชุมที่จะมีการเปิดโอกาสในการพูดคุยคนมาพบปะเจอกันนะครับก็แสวงหาโอกาสในการลงทุนใช่ไหมท่านผู้ฟังเห็นเครือข่ายการค้าการลงทุนเนี่ยพูดคุยกันแล้วมีโอกาสอะไรประเทศไทยจะปฏิรูปโครงสร้างระบบไฟฟ้าใช่ไหมแผน PDP 2026ประเทศไทยจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดหรือว่าการใช้ Data Center ในประเทศไทยของเราไปถึงไหนแล้วบ้างก็จะเปิดโอกาสในการลงทุนนะครับนั่นก็คือเศรษฐกิจในยุคอนาคตของเราซึ่งในการประชุมเขาก็จะมีการนำเสนอกฎหมายนะครับเป็นการแก้กฎหมายนะท่านผู้ฟังก็คือการแก้กฎหมายขั้นตอนกฎระเบียบการลงทุนทั้งยังมีการเร่งโครงการยกระดับทักษะแรงงานเพื่อเตรียมคนไทยให้พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันซึ่งเราก็จะประสานกันและภาครัฐภาคเอกชนในโลกยุคใหม่ต้องประสานกันนะครับก็เป็นการประสานกันเพื่อที่จะทำใหงานของเราภารกิจของประเทศของเราขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้จริงในการประชุมเขาก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่า Small AI Big Jobs ของธนาคารโลกนะครับที่เขาเน้นย้ำว่าการดึงดูดการลงทุนด้าน AI และ Data Center เข้ามาในไทยจะต้องไม่จบลงแค่ตัวเลขเงินลงทุนเท่านั้นแต่ต้องมีผลประโยชน์ที่ตกแก่คนในประเทศอีกด้วยผ่านการดึงผู้ผลิตไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและนำเทคโนโลยี AI ขนาดเล็กมาประยุกต์ใช้เพิ่มผลิตภาพให้แก่ SME และเกษตรกรไทยเช่นนกกระซิบนะครับแต่ว่าในการวิเคราะห์ที่ผ่านมานะ SME ไทยก็ขาดทุนมาเป็นเวลาหลายไตรมาสเหมือนกันนะเขาก็มองว่าการประชุม IMF ในครั้งนี้เมื่อมีการแลกเปลี่ยนนโยบายมีการแลกเปลี่ยนวิธีคิดในการลงทุนกันเนี่ยการมีอยู่ของ SME ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากเพราะ SME ก็คือเหล่าธุรกิจสตาร์ทอัพรายเล็กรายน้อยขนาดกลางอย่างนั้นก็จะนำไปสู่วิธีการที่ดียิ่งขึ้นนะครับในการกำหนดในตรงนี้อันนั้นก็เป็นระยะกลางส่วนระยะยาวมีอะไรท่านผู้ฟังระยะยาวเนี่ยเขามองไปถึง10ปีข้างหน้าเลยว่าประเทศไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นนั่นก็คือธนาคารโลกนะครับเขาก็ประเมินว่าหากไทยจะก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580 GDP ต่อหัวต้องเติบโตเฉลี่ย 5.4% ต่อปีแต่ณขณะนี้ท่านผู้ฟังสังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุว่าอย่างนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุดเนี่ยท่านผู้ฟังฉบับที่13เขาก็บอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเราสร้างแผนนี้มาเพื่อรองรับสังคมนี้โดยเฉพาะเลยแต่แผน GDP 5.4% จะโตในตัวเลขนี้ไม่ได้ถ้าเกิดสังคมไทยยังใช้เขาเรียกว่านำสังคมผู้สูงอายุไปสร้างมูลค่าไม่ได้นะครับก็จะโต 5.4% ไม่ได้ก็จะใช้ทำให้ไม่สามารถใช้โมเดลแรงงานราคาถูกแบบเดิมได้ตลอดเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เกษียณอายุก็เป็น
แรงงานที่สามารถทำงานได้เหมือนกัน

ท่านจะเกษียณอายุแต่ว่าประสบการณ์ในชีวิตของท่านรวมถึงทักษะต่างๆบางทีเหนือกว่าเหนือกว่าคนอายุวัยกลางคนเหนือกว่าวัยรุ่นอยู่แล้วแต่แค่บางทีด้วยสุขอนามัยด้วยเรี่ยวแรงก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากเข้าสู่ตลาดแรงงานผมเชื่อว่าในอนาคตโดยเฉพาะแรงงานผู้สูงอายุก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเช่นนั้นนั่นคือเทรนด์เศรษฐกิจและที่สำคัญในระยะยาวประเทศไทยนั้นอยู่ในฐานะ trust connector คำนี้น่าสนใจมากๆ trust connector trust connector ก็คือผู้เชื่อมโยงสามารถคุยกับใครก็ได้ในโลกนี้เป็นจุดแข็งของไทยเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเรามองเรื่องการทูตตั้งแต่สมัยยุคโบราณมาแล้วเราค้าขายกับหลายๆประเทศยุครัตนโกสินทร์ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เราสามารถพูดคุยได้นะครับมีสามารถพูดคุยจนประเทศไทยนั้นก็ปลดล็อกกับมาตรการที่โดนบีบบังคับมาตั้งแต่สมัยโบราณได้เพราะว่าไทยเนี่ยมีฐานเป็น Trust Connector และในการประชุม IMF ครั้งนี้การเป็น Trust Connector ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยเพราะว่าบนเวทีโลกในปัจจุบันเขาขายความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นการลงทุน narrative ของการลงทุนเนี่ยก็คือการเชื่อมั่นการที่คุณสามารถพูดคุยได้กับทุกคนประเทศไทยมีสิ่งนี้เพราะประเทศไทยไม่ได้ไปลุกลานใครนะครับหรือว่าไม่ได้มีปัญหากับใครประเทศไทยเป็นประเทศที่เอื้อเฟื้อนะครับเป็นประเทศที่เอื้อเฟื้อแล้วก็มีการค้าขายกับต่างประเทศหลากหลายด้านมาเป็นเวลายาวนานอีกด้านหนึ่งที่สำคัญผมเสริมให้นิดนึงเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีภูมิศาสตร์ทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์นั้นประเทศไทยได้เปรียบมากภูมิศาสตร์ก็คือแผนที่ขวานทองของเราในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกึ่งกลางของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยของเราเพราะว่าตะวันตกเราติดเมียนมาตะวันออกเราติดลาวเราไปทางเวียดนามตะวันตกเราติดมาเลเซียลงไปสิงคโปร์ออกอินโดนีเซียอะไรได้ขึ้นเหนือเราสามารถขึ้นไปจีนได้เลยเป็นทำเลที่ได้เปรียบมากๆนะครับสำหรับผู้ที่เป็นอยู่ในบทบาท Trust Connector อันนี้คือภูมิศาสตร์อย่างต่อมาคือภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ก็คือประเทศไทยนั้นไม่ได้มีปัญหากับใครในโลกไม่ได้ลบไม่ได้มีมาตรการเชิงแข็งกร้าวคือแข็งกร้าวบ้างในเวลาที่โดนกระทำไทยก็จะแข็งกร้าวนะครับแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในสถานะ Trust Connector ที่ดีอันนี้คือข้อได้เปรียบของไทยเพราะฉะนั้นเมื่อไทยมีสถานะของผู้เป็น Trust Connector แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งต่อมาก็คือไทยเนี่ยสามารถไปถึงสถานะผู้ร่วมกำหนดทิศทางของโลกได้เลยโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเช่นเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการรับมือสภาพภูมิอากาศแปรปรวนการรับมือกับเศรษฐกิจสูงวัยพร้อมใช้จุดแข็งและเอกลักษณ์การพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างบทบาทของไทยในฐานะตัวกลางที่น่าเชื่อถือบนเวทีโลกนะครับเพราะฉะนั้นการประชุม IMF ในครั้งนี้จึงเป็นการประชุมที่เราสามารถต่อยอดกันไปได้เป็นเวลาหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงขณะเวลานี้เราก็จะได้ยินคำที่มันถ้าเกิดท่านใดตามข่าวทางเศรษฐกิจหรือว่าตามครม.ก็ได้ทุกวันอังคารเวลามีการแถลงมติครม.ก็จะได้ยินคำแปลกๆหลายคำส่วนมากเป็นคำภาษาอังกฤษด้วยนะเป็นคำภาษาอังกฤษอย่าง IMF อย่างนี้อย่าง OECD อย่างนี้นะครับอย่างแล้วก็อีกหลายๆคำที่เป็นเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการสร้างความเชื่อมั่นบนเวทีโลกไทยมีอีกเวทีหนึ่งนอกจาก IMF แล้วไทยยังมีเวที OECD เดี๋ยวผมก็จะอธิบาย OECD อีกนะท่านผู้ฟังว่าเป็นแผนอะไร OECD เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เน้นการส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีให้เป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย

อันนี้เราแยกจากกันโดยความหมายโดยในเนี่ย IMF กับ OECD นั้นเป็นกลุ่มที่คล้ายๆกันก็คือเน้นเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ IMF เนี่ยจะเน้นเรื่องเสถียรภาพทางการเงินการคลังระดับมหภาคของโลกพูดคุยกับโลกแต่ว่า OECD นะครับก็จะเน้นการส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศไทยของเรานะครับได้รับประโยชน์ในที่ต่างๆก็มีการพูดคุย OECD มาเป็นเวลายาวนานนะครับประเทศไทยของเราตอนนี้ OECD การที่จะเข้าร่วม OECD ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำนะครับอยู่ระหว่างการจัดทำเครื่องมือในการที่จะสำรวจเพื่อให้เขาจะมีคณะกรรมการมาประเมินอีกว่าไทยนั้นติ๊กถูกกี่ข้อติ๊กถูกพร้อมที่จะเข้าร่วม OECD หรือเปล่าสำหรับสิ่งที่เขาตั้งมั่นไว้อ่ะผมอธิบายก่อนท่านผู้ฟังอาจจะงงเดี๋ยว IMF เดี๋ยว OECD นะท่านผู้ฟังต้องแยก2ก้อนนี้คือมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าแยก2สิ่งนี้เป็นคนละก้อนนะครับ OECD ท่านผู้ฟังมีความสำคัญยังไงOECD เขาคือองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้ระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน OECD เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งในปี2504มีสมาชิก38ประเทศทั่วโลกทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการศึกษาและการบริหารภาครัฐที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยบทบาทหลักของ OECD นั้นนะครับในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกลุ่มนี้เขาก็จะสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมในระดับโลกในเรื่องของทุนการศึกษาทุนมนุษย์และนวัตกรรมนั้นเขาก็จะมีการส่งเสริมการศึกษาและทักษะตลอดชีวิตยกระดับคุณภาพคนให้พร้อมรับโลกอนาคตในด้านของธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันส่งเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบราชการและภาครัฐด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมนโยบายปกป้องสิ่งแวดล้อมและรับมือกับปัญหาโลกร้อนเช่นการลดคาร์บอนการใช้พลังงานสะอาดและการรีไซเคิลประโยชน์ของ OECD ถ้าเกิดท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าแล้วมันประโยชน์มันเกิดกับประเทศไทยยังไงถ้าเกิดเราเข้าร่วมกลุ่ม OECD เนี่ยท่านผู้ฟังหนึ่งเลยก็คือทาง TDRI ก็คาดว่า GDP ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 1.6% หรือราว 270,000 ล้านบาทเพราะว่าเราไปอยู่ในร่วมกลุ่มเศรษฐกิจมีหลายประเทศให้คุยกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นช่องทางในการติดต่อค้าขายมันก็จะมากยิ่งขึ้นก็เป็นที่มาของ GDP ที่จะเพิ่มขึ้นโอกาสในการลงทุนที่เขาเห็นโอกาสเราเห็นโอกาสในบ้านเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันอันนี้พูดภาษาง่ายต่อมาคุณภาพการศึกษาไทยดีขึ้นเพราะว่าในอนาคตเขาก็เน้นย้ำกันมากเรื่องของคุณภาพคนเรื่องของคุณภาพคนโดยเฉพาะในยุคที่เราต้องต่อสู้กับ AI เนี่ยท่านผู้ฟังการพัฒนาคุณภาพของคนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆบางทีนะผมดูโอ้บางทีมีการตั้งคำถามว่าเราเรียนในมหาวิทยาลัยไปทำอะไรถ้าเกิดบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นไม่เท่าทัน AI เสียแล้วนะครับก็นำไปสู่การพัฒนาคนการพัฒนาระบบการศึกษาการพัฒนาโรงเรียนการพัฒนามหาวิทยาลัยการเข้าร่วมกลุ่ม OECD นะครับก็จะนำเราไปสู่เส้นขอบฟ้าเส้นนั้นอันนี้ผมยืมของ IMF มาพูดหน่อยต่อมาคือรัฐบาลและระบบราชการโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลตรวจสอบได้และส่งเสริมธรรมาภิบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสิ่งนี้ประชาชนได้ประโยชน์เต็มๆอยู่แล้วเมื่อภาครัฐโปร่งใสเราสามารถตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินได้ใช่ไหมท่านผู้ฟังในทุกวันนี้ก่อนที่เขาจะพิจารณางบปีต่างๆอย่างที่ผ่านมางบปี70เนี่ยเขามีให้อ่านนะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเข้าไปสามารถดูงบได้ว่ากรมไหนกระทรวงไหนได้งบเท่าไหร่ได้รับการจัดสรรงบเท่าไหร่เขาก็ในสภาเขาก็จะมาพูดคุยกันนะครับเขาจะมาถกเถียงกันที่เราเห็นข่าวออกมาดุเดือดแต่ละครั้งนะครับนั่นก็คือประชาชนนี่ความโปร่งใสนั่นคือประชาชนสามารถเข้าถึงการทำงานและการบริหารงานเข้าถึงเรื่องของเงินได้ต่อมาคือเพิ่มความน่าเชื่อถือของไทยในสายตาต่างชาตินั่นก็คือเรื่องของการลงทุนนั่นเองเพราะว่าการลงทุนเขาก็จะต้องอาศัยเสถียรภาพของประเทศนั้นๆของรัฐบาลนั้นๆถ้าเกิดการลงทุนท่านผู้ฟังลองคิดว่า

ท่านผู้ฟังจะไปลงทุนในเรื่องของพลังงานสะอาดเราดูซิเอ้ยประเทศนี้ทำไมรัฐบาลเปลี่ยนบ่อยจังเลยเอ้ยทำไมประเทศนี้มีรัฐประหารบ่อยจังเลยอันนี้ส่งผลนะเพราะว่านโยบายในเรื่องของการค้ามันไม่ต่อเนื่องเพราะว่าคนที่ทำงานเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลเอาก็ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อมีการรัฐประหารเอาเปลี่ยนนายกเปลี่ยนคณะทำงานเปลี่ยนคนที่ดูเรื่องเศรษฐกิจดูเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็เลยเรื่องของเสถียรภาพก็เลยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆและตอนนี้ประเทศไทยไปถึงไหนแล้วท่านผู้ฟังสำหรับในเรื่องของ OECD ประเทศไทยเราผ่านมาแล้ว4ขั้นตอนท่านผู้ฟังเขามีทั้งหมด10ขั้นตอนนะ4ขั้นตอนผ่านมาแล้วผมจะไม่พูดรายละเอียดแล้วกันเอาเป็นว่าผ่านมา4ขั้นตอนแล้วแต่ว่าขั้นตอนที่5นะตอนนี้ก็คือการที่ประเทศไทยกำลังจัดทำเครื่องมือที่จะนำไปสู่การประเมินเขาจะมีการประเมินจากคณะกรรมการ20กว่าคณะเนี่ยโอ้โหเขามาประเมินมาตรฐานของไทยเลยทีเดียวท่านผู้ฟังโดยเครื่องมือที่เรากำลังจัดทำในตอนนี้นะครับล่าสุดทางมติคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่6ตุลาคมท่านผู้ฟังทางรัฐบาลเขาก็นำเสนอแล้วว่าเครื่องมือเนี้ยที่เราจะใช้เพื่อรับมือการประเมินจาก OECD เพื่อที่จะเข้าร่วม OECD เนี่ยคืออะไรเครื่องมือนั้นก็เรียกว่า GTSP ท่านผู้ฟัง GTSP ก็คือ Global Trust Survey Project ท่านผู้ฟังเครื่องมือนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐของ OECD ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันภาครัฐเช่นเรื่องความโปร่งใสความซื่อตรงและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐนะท่านผู้ฟังเริ่มเห็นภาพใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วม OECD นั้นหมายถึงว่าเราจะต้องผ่านการประเมินภาครัฐเนี่ยจะต้องโปร่งใสพอที่คณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบแล้วเรื่องนี้โปร่งใสจริงๆการทำจัดสรรงบอย่างนี้โปร่งใสจริงๆสิ่งที่สะท้อนกลับมาที่เราก็คือประชาชนก็สามารถที่จะเห็นว่างบนี้ถูกใช้ไปอย่างถูกต้องหรือโปร่งใสอย่างไรหรือไม่โดยวันที่6ตุลาคมที่เขาแถลงมติคณะรัฐมนตรีเขาก็ได้นำเสนอว่ารัฐบาลเขาใช้ Global Trust Survey Project เนี่ยเขาก็จะมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยสำหรับการประเมินการรับรู้ของประชาชนต่อการดำเนินงานของรัฐบาลก็จะพิจารณาปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อมั่นใน5มิตินั่นคือมีความซื่อตรงมีการตอบสนองมีความน่าเชื่อถือมีความเปิดกว้างและมีความเป็นธรรมซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าทำได้นะภาครัฐมันก็จะเข้มแข็งอยู่แล้วแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเห็นกันแบบไม่ต้องปิดซ่อนอะไรกันแล้วนะครับเหมือนนำกระจกมาแล้วเราก็มองทะลุกระจกเราก็เห็นเลยว่าภาครัฐทำอะไรอยู่อย่างนั้น OECD เขาก็จะมีรูปแบบในการสำรวจนะครับโดยใช้เครื่องมือ Trust Survey ในแบบนี้เครื่องมือที่เขาใช้คือ Trust Survey Cross Countryซึ่งเป็นการสำรวจเปรียบเทียบระหว่างประเทศโดยไม่มีการศึกษาเชิงลึกรายประเทศและเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งก็คือ Trust Survey Country Study ไอ้เครื่องมืออันเนี้ยก็จะเพิ่มการศึกษาเชิงลึกรายละเอียดประเทศและการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยสำนักงานนะครับที่เขาดูแลก็จะมีการใช้นะครับใช้เครื่องมือนี้แล้วก็ประเทศไทยก็จะได้รับประโยชน์ในการที่จะมีการเทสระบบนะถ้าเกิดผมใช้คำบันๆเทสระบบเทสระบบในตรงนี้ซึ่งเราก็จะเข้าสู่กลุ่ม OECD และก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายในช่วงแรกของรายการผมก็นำเสนอในเรื่องราวเรื่องเล่าทางเศรษฐกิจที่เห็นว่าโจทย์ใหญ่ๆนะโจทย์ใหญ่ผมขออนุญาตยืมคำของ The Standard นะท่านผู้ฟังอันนี้แซวหน่อยโจทย์ใหญ่ๆความท้าทายที่เราต้องเจอThe Standard ก็จะชอบใช้คำแบบนี้นะครับมาเห็นให้เห็นเป็นภาพว่ากลุ่มทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องทางเศรษฐกิจ
ณ

ปัจจุบันขนาดเนี้ยประเทศไทยเรากำลังดำเนินการเรื่องอะไรบ้างอาทิตย์หน้า IMF ประชุม IMF ในเรื่องของการเงินการคลังและธนาคารระหว่างประเทศ OECD กลุ่มทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้อยู่แค่

0: เรายึดติดกับระบบการปกครองของประเทศอื่นๆแต่แต่ละประเทศเขาก็จะมีเขาเรียกว่าระบบการปกครองแบบเฉพาะของตนคือเราศึกษาได้แต่เราก็คงไปวิจารณ์อะไรขนาดนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องในบ้านเขาเพราะฉะนั้นท่าทีของไทยเนี่ยท่าทีของไทยโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเขาก็จะไม่ถึงขนาดแบบไปมีส่วนร่วมกับรีจิมเชนเปลี่ยนระบบการปกครองอะไรอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของบางประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศขนาดกลางที่วางตัวเป็นศูนย์กลางในการพูดคุยวางตัวเป็นศูนย์กลางในการค้าขายนั่นคือจุดเด่นของเราความเป็น trust connector นำไปสู่เศรษฐกิจปากท้องที่จะดีขึ้นโอกาสในการลงทุนการสร้างงานการสร้างคนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักหน่อยช่วงสุดท้ายของรายการที่เรากลับมาผมก็จะพูดถึงเรื่องของราคาพลังงานสักหน่อยท่านผู้ฟังเพราะว่าโอ้โหในรอบเดือน2เดือนเนี่ยที่ผ่านมาราคาน้ำมันขึ้นนะครับไม่ต้องไปดูถึงขนาดผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกขนส่งต่างๆเนี่ยเราดูตัวเราเองเนี่ยขับรถมาทำงานเนี่ยโอ้โหน้ำมันขึ้นจนจะไปถึงช่วงพีคของที่ขึ้นเมื่อช่วงต้นปีแล้วนะผมดูราคาน้ำมันเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกสักครู่กลับมารับฟังครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
3: อาเซียนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการทำงานการศึกษาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้เราเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2นี้เราก็จะมาดูนโยบายกันว่าภาครัฐมีมาตรการรับมือกันอย่างไรรวมทั้งการมอนิเตอร์การเฝ้าดูสถานการณ์โลกว่าในราคาน้ำมันนี้นะครับเราจะทำอย่างไรกันบ้างด้วยข่าวจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าซึ่งเป็นสำนักงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เขาก็มักที่จะมอนิเตอร์ดูนะครับแล้วก็จะรายงานให้กับผู้ดูดีมากเลยผมชอบอ่านข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจะได้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นเรื่องการค้าการขายโดยเฉพาะระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่เราต้องดูมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจากเรื่องพลังงานท่านผู้ฟังในช่วงนี้เรื่องพลังงานค่อนข้างดุเดือดมากๆโดยคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าในช่วง 8-9 เดือนที่ผ่านมาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อุปทานพลังงานโลกตึงตัวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ย9เดือนแรกของปีอยู่ที่ 88.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 26.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเยอะมากท่านผู้ฟัง และเดือนกันยายนเร่งตัวขึ้นเป็น1

102.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเลยนะในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์ตึงเครียดมากๆนะครับโดยดังกล่าวส่งผ่านเป็นผลกระทบนะครับเป็นผลกระทบเป็นลูกโซ่ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่าเรารู้จักกันในก๊าซ LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการที่ใช้ในการทำเรื่องของไฟฟ้าของไทยด้วยก็ปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจและการค้าของไทยในฐานะผู้นำเข้าพลังงานสุทธิในช่วง8เดือนแรกปี69มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงของไทยเพิ่มขึ้นถึง 40.1% ทำให้ดุลการค้าหมวดเชื้อเพลิงขาดดุลเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเงินบาทที่ทยอยอ่อนค่าจากเฉลี่ย 31.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคมเป็นขึ้นเป็น 33.22 บาทในเดือนกันยายนซึ่งสอดรับกับทิศทางราคาน้ำมันจึงยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนการนำเข้าเมื่อแปลงเป็นเงินบาทแม้ในอีกด้านจะช่วยพยุงความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าส่งออกของไทยต้นทุนการนำเข้าดังกล่าวได้ส่งผ่านต่อไปยังต้นทุนภาคการผลิตในประเทศซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตก็จะพบว่าแต่ละสาขาการผลิตได้รับผลกระทบแตกต่างกันค่อนข้างมากโดยสาขาที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดก็คือภาคการขนส่งหรือโลจิสติกส์นั่นเองมีสินค้าทางบกที่มีค่าเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักรองลงมาคืออุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตสูงอาทิปิโตรเคมีเส้นใยประดิษฐ์และการปั่นได้กระเบื้องเซรามิกสินค้าเหล่านี้นะครับเป็นสินค้าที่มีต้นทุนในเรื่องของการใช้พลังงานเยอะสัดส่วนต้นทุนพลังงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มากนั้นก็คือสินค้าประเภทปิโตรเคมีอย่างที่ผมได้เรียนมานะครับขณะที่อีกหลายสาขานอกจากพลังงานที่ใช้ในการผลิตโดยตรงแล้วยังมีต้นทุนพลังงานแฝงที่ส่งมากับวัตถุดิบต้นน้ำอาทิอาหารทะเลแปรรูปที่พึ่งพาวัตถุดิบหลักจากการประมงทะเลซึ่งมีต้นทุนค่าน้ำมันเรือในสัดส่วนสูงผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้เหล็กขั้นต้นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้เม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมียางล้อที่ใช้ยางสังเคราะห์และปิโตรเคมีตลอดจนเครื่องนุ่งห่มที่ต้นทุนพลังงานถูกส่งผ่านหลายทอดตั้งแต่เส้นใยจนถึงการทอเป็นผ้าผืนจากนั้นต้นทุนในภาคการผลิตจึงทยอยส่งผ่านสู่ค่าครองชีพประชาชนในช่วง9เดือนแรกของปีดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 6.2 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 1.54 สะท้อนว่าราคาสินค้าต้นน้ำปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปลายน้ำต้นทุนส่วนหนึ่งจึงยังไม่ได้ส่งผ่านไปยังผู้บริโภคทั้งหมดโดยมีมาตรการดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในด้านการส่งออกท่านผู้ฟังพบว่าหลายสาขาที่อ่อนไหวข้างต้นนั้นเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยซึ่งเราก็จะเห็นปิโตรเคมีอาหารทะเลแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กยางล้อรถยนต์ต่างๆซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนี้นะครับจำเป็นต้องติดตามและบริหารจัดการต้นทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคาขณะที่กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์อัญมณีและเครื่องประดับซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักมีสัดส่วนต้นทุนพลังงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดทั้งนี้เนื่องจากประเทศคู่แข่งต้องเผชิญราคาพลังงานที่สูงขึ้นเช่นกันและเงินบาทเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคความสามารถในการบริหารเงินต้นทุนพลังงานจึงจำเป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งต่อความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าของไทยสำหรับแนวโน้มเขาก็ยังมีการวิเคราะห์ต่อท่านผู้ฟังโดยราคาพลังงานระยะข้างหน้านั้นหน่วยงานด้านพลังงานหลายแห่งคาดว่าราคาจะทรงตัวสูงต่อเนื่องถึงสิ้นปีโอ้แล้วฟังขีดเส้นใต้เราอยู่กันไปยาวๆนะแต่อยู่กันอย่างก็น้ำมันก็ยังอาจจะยังไม่ลงในเร็วๆนี้นะครับโดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐคาดการราคาน้ำมันดิบเบนซ์ไตรมาส4เฉลี่ยราว105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากอุปทานในตะวันออกกลางที่ยังคงผันผวนและสต็อกน้ำมันโลกที่อยู่ในระดับต่ำและกลุ่มต่างประเทศคาดการราคาน้ำมันดิบดูไบในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่95ถึง105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลประกอบกับความต้องการสำรองก๊าซ LNG ที่ใช้ทำไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีการสำรองเช่นเดียวกันและน้ำมันเพื่อใช้ในการทำความร้อนในช่วงฤดู

0: ูหนาวของภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งที่พยุงราคาพลังงานไว้ในระดับสูงอย่างไรก็ดีปัจจุบันไทยยังมีปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศอย่างเพียงพอน่าสนใจมากๆเพราะว่าประเทศเมืองหนาวเราว่ากันง่ายๆนะอย่างในยุโรปหรือว่าในประเทศที่เป็นเอเชียตะวันออกนะครับเป็นประเทศที่มีหิมะตกอยู่แล้วทีนี้พอ Winter is coming ผมใช้คำจากซีรีส์ Game of Thrones หน่อยเมื่อฤดูหนาวดำเนินมาถึงแล้วเนี่ยการใช้ความร้อนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อการใช้ความร้อนเป็นสิ่งที่จำเป็นการนำเข้าพลังงานก็จึงต้องมากกว่าเดิมแต่ทีนี้การนำเข้าพลังงานมันยากลำบากท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในช่วงปลายปีไตรมาสสุดท้ายของปีอาจจะเรื่องของพลังงานราคาทรงๆแต่อาจจะลงน้อยหรือไม่ลงแน่นอนนะครับให้ท่านผู้ฟังเตรียมใจทางสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการค้ากระทรวงพาณิชย์เขาก็ยังให้นะครับยังวิเคราะห์ต่อว่าเพื่อการรับมือสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงในระยะสั้นนั้นผู้ประกอบการควรทบทวนโครงสร้างต้นทุนพลังงานอย่างรอบด้านทั้งส่วนที่ใช้ในโรงงานโดยตรงและต้นทุนพลังงานแฝงที่มากับวัตถุดิบควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนการวางแผนสต็อกวัตถุดิบรวมถึงทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับทิศทางของต้นทุนโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามโครงสร้างต้นทุนสินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาเกินสมควรส่วนในระยะถัดไปภาคการผลิตไทยควรเร่งยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้านะครับเราก็ต้องดูนะแต่อย่างไรก็ตามในการคาดการเนี่ยท่านผู้ฟังไปดูได้เลยของใน Facebook ผมนำข้อมูลข่าวมาจาก Facebook ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ดีมากและเวลาเราจะดูวิเคราะห์ทิศทางเนี่ยเราดูวิเคราะห์ของกระทรวงพาณิชย์ของสำนักนี้เขาจะวิเคราะห์โดยเฉพาะนะครับต่อมาในเมื่อมีการพูดคุยในเรื่องของพลังงานนะครับที่อาจจะช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีน่าจะมีความลำบากกันนิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังทางกระทรวงพลังงานนะครับเขาก็มีมาตรการในการรับมือโดยได้เห็นชอบเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแผนที่เขาเห็นชอบก็คือแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572เรียกได้ว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้รับมือเรื่องวิกฤตพลังงานวิกฤตในตะวันออกกลางโดยเฉพาะเลยโดย4สาระสำคัญในแผนยุทธศาสตร์ที่ทางกระทรวงพลังงานเขาใช้ในการรับมือนั้นมีการปรับปรุงแนวทางรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันโดยแยกบัญชีน้ำมันและ LPG ชัดเจนพร้อมวางกรอบส่วนต่างเบนซินดีเซลเพื่อเลือกรูปแบบอุดหนุนได้ตรงเป้าหมายต่อมาคือวางหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนโดยกำหนดแนวทางชดเชยยามวิกฤตและจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเมื่อราคาน้ำมันโลกปรับลดลงต่อมาคือบริหารสภาพคล่องโดยวางระบบคาดการสภาพคล่องเพื่อรองรับวิกฤตยืดเยื้อพร้อมวางแนวทางกู้เงินเสริมสภาพคล่องให้กองทุนน้ำมันตรึงราคาน้ำมันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายทบทวนนโยบายอุดหนุนน้ำมันชีวภาพจากเดิมที่มีข้อกำหนดในการยกเลิกการอุดหนุนได้ปรับมาเป็นการส่งเสริมและอุดหนุนน้ำมันชีวภาพอีกครั้งเพื่อลดการนำเข้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานระยะยาวอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซเพราะที่ผ่านมาก็ต้องฉายภาพใหญ่ๆให้ท่านผู้ฟังได้เห็นก่อนในช่วง2เดือนที่ผ่านมาช่องแคบฮอร์มุซดุเดือดมากและเรือสินค้าโดยเฉพาะเรือที่ขนส่งน้ำมันขนส่งสินค้าต่างๆที่ต้องผ่านช่องแคบแห่งนั้นก็เจอปัญหาเพราะโดนยิงโดนระเบิดโดนถล่มอะไรตึงเครียดมากในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาตึงเครียดอีกแล้วผมก็พยายามติดตามข่าวต่างประเทศนะเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวอิหร่านคุยเดี๋ยวอเมริกาคุยเดี๋ยวอิหร่านแข็งกร้าวเดี๋ยวอเมริกาแข็งกร้าวนะครับผมก็พยายามติดตามท่านฟังจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของสงครามนะครับ ผมก็จะนําข้อเสนอต่างๆแผนสันติพงษ์สันติภาพแต่ในช่วงระยะหลังมาผมไม่ได้นํามาแผนสันติภาพมาเสนอละผมก็รออ่ะทีเดียวเลยเดี๋ยวสงบศึกทีเดียวก็ค่อยนําเสนอข่าวนี้แล้วกันนะเพราะว่าเป็นสงครามที่ยืดเยื้อมากและยิ่งยืดเยื้อสถานการณ์ของวิกฤตในเรื่องของสินค้าก็ยิ่งกระทบกับพี่น้องประชาชนนะคนรากหญ้าอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ไปสู้รบตบตีอะใครแต่ก็ต้องรับผลของการทะเลาะกันของเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันก็เป็นเช่นนั้นนะครับเรายิ่งในช่วงเวลานี้ท่านผู้ฟังมีเทศกาลถือศีลกินเจหรือว่าในภาคใต้มีถือศีลกินผักราคาราคาในช่วงของการถือศีลกินเจกินผักจะเป็นอย่างไรแต่กระทรวงพาณิชย์เขาก็ได้บอกว่าเขาก็จะดูแลนะราคาไม่ให้ปรับขึ้นเกินเหตุบางร้านปรับขึ้นเกินเหตุอาศัยจังหวะชุลมุนปรับขึ้นเกินเหตุคนเขาอุตส่าห์อยากจะที่จะอยากจะทำบุญนะกินเจก็คือการทำบุญนั่นแหละท่านผู้ฟังก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของราคาพลังงานน้ำมันโลกก็จะได้นำมาอัปเดตนำมาพูดคุยในรายการ Thailand ดันสยามในเวลาต่อไปนะครับอาทิตย์หน้าในเนื้อหาของรายการ Thailand ดันสยามวันอาทิตย์คงจะเป็นเรื่องของ IMF ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกอะไรที่เป็น in detail ที่เป็นเจาะลึกลงไปในโครงการที่มีการพูดคุยมีการนำเสนอกันนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับวันนี้ชโลธรจัญญาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการ Thailand แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจัญญา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกับ

0: อากาศนิกรายงานประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
1: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพราหมณ์พิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระรามเก้ามาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่สองเพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
2: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับอาสาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบสองเหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบสองเหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
1: ด้านนางสาวพัชรินทร์สถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
3: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มไงก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะขับเครื่องบินโดดร่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกปฐมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
4: นางสาวลลิดาพฤทธิ์วิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มการเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทั้งนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
6: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหทัยทิมณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
7: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนนะสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นเช่นอยู่เขตบางเขนก็ ตรวจส

0: รายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
1: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
3: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา 8:00 น.นายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินวิไลโรจน์ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 นคาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพีริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุฒิประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสุทธาพมารายงาน
2: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
6: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885

0: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังซีที19จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 20 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที
2: ่นางสาวรัศมินพฤกษาธรในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิงห์และเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลเตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
3: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
4: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดราชวาทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทรนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 19,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
5: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยอยศพรอัคคไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดิอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ1เกม17 21 21 10และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน0-2เกม

จบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1-0จากไบรอันเอมเบอร์โมในนาทีที่73และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีดส์2-1เชลซีถล่มบอนมัส5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบนฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจากฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสไลยูไนเต็ด4-2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับเฟลิกซ์พาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีกา3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข้งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV Leagueวอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23-25 25-21 26-24 และ 27-25 ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 16:05 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมนันทองบ้านบอดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนประวิตร 7.733 คะแนน
เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ J30 รัชชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับ1ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันอีก

0: ที่15-20 ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่21-26 ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500 คนปุริภัทรสอนการรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา13:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาค

0: ผ่านกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02271-8511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12 พฤศจิกายน 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์02660-2052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นมีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคม ความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตรคำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งภาคใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จ่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณ หรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสราญบ้านเราพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยนะครับช่วงเวลาหลังข่าวภาค12นาฬิกานะครับบ่ายโมงตรงเรากลับมาเจอกันเลยนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเริ่มต้นกันไปกับเพลงเพราะๆชุดแรกที่เลือกมาฝากกันครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz สถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณเราอยู่ในขณะนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับสุขภาพของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับที่ผมต้องพูดแบบนี้ก่อนก็เพราะว่าช่วงนี้คงจะต้องรับกับความชุ่มฉ่ำฝนตกเยอะในช่วงนี้หลายพื้นที่ด้วยนะครับแต่บางพื้นที่ก็ยังคงไม่ค่อยมีฝนแต่ส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยมีฝนนะครับกรุงเทพเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยโอ้โหตกแทบทุกวันนะครับโดยเฉพาะฝนที่ชอบตกในช่วง4โมงเย็นหรือว่า4โมงครึ่งพอ4โมงครึ่งปุ๊บเนี่ยเอาแล้วเริ่มเลยนะครับหลายคนก็รอที่จะกลับบ้านตอน4โมงครึ่งไม่ใช่เพราะเวลาเลิกงานแล้วจะกลับเลยไม่ใช่แต่ช่วงนี้ฝนตกแต่บางทีก็ไม่ทันนะครับแล้วก็รถติดมากในตอนเย็นถ้าฝนตกไม่รู้ทำไมฝนตกย่อมคู่กับรถติดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละเวลาฝนตกถนนมันก็ลื่นรถก็วิ่งได้ช้านะครับบางถนนบางเส้นที่เป็นถนนเส้นรองอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยไปกันบางทีน้ำมันท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอยากจะมาในถนนเส้นหลักมากกว่าเพราะว่าปลอดภัยกว่าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าอย่างไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของมรสุมอยู่แล้วนะครับเราเองก็ต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอะไรที่บอกแน่ๆครับเพราะว่าข่าวมีทุกช่วงนะฮะเวลาข่าวภาคหลักภาคไหนก็ตามต้นชั่วโมงถ้ามีอากาศไม่ค่อยดีมีมรสุมมีอะไรกรมอุตุไม่พลาดครับส่งข่าวมาให้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้นะครับสุขสราญบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นห่วงทุกท่านนะครับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆไปด้วยวันหยุดพักผ่อนวันอาทิตย์แบบนี้ผมเองคงไม่ได้มีสาระอะไรเยอะแยะมาพูดมากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีเพลงมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมากก็เท่านั้นเองนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็แนะนำเพลงกันเข้าสู่รายการผมก็เปิดให้บางทีก็ไม่ได้บอกว่าเพลงนี้มีคนแนะนำแต่ว่าน้องๆเขาตั้งไว้นะครับบางทีเพลงนี้มีคนถามมาเขาก็ตั้งไว้ผมก็มาพูดมาทักทายแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้บอกว่าเพลงนี้ใครขอใครแนะนำมาเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่เปิดแล้วใครขอใครแนะนำมาก็ถือว่าได้รับไปแล้วก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับไปฟังเพลงเพลินๆกันต่อกับช่วงของสุขสราญบ้านเราสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับ

คุณฟังครับเวลาวันอาทิตย์อยู่บ้านที่เป็นวันแบบหยุดจริงๆเลยอันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงคนที่อาจจะกำลังทำงานอยู่นะครับถ้าพูดถึงวันอาทิตย์วันหยุดแต่คนบางคนยังทำงานอยู่ต้องขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าบริบทงานรูปแบบงานของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะหยุดวันนี้นะครับท่านผู้ฟังอยู่บ้านทำอะไรบ้างจริงๆเนี่ยบ้านเราอ่ะมันก็มีบริเวณมันก็คุ้นชินอยู่แล้วเนาะเวลาวันหยุดแบบนี้เราจะทำอะไรก็ได้บางคนอยากจะนอนตื่นสายก็ไม่มีใครว่าอะไรบางคนอยากจะตื่นมาซักผ้าเคลียร์ต่างๆให้เยอะๆก็ดีนะครับเวลาวันทำงานงานมันเยอะอยู่แล้วบางทีอาจจะไม่ได้มีงานแบบอาจจะไม่ได้มีเวลาในการทำงานบ้านแบบนี้ก็ใช้เวลาของวันอาทิตย์ในการเคลียร์บางคนก็นอนฟังเพลงยาวๆไปเลยนอนดูซีรีส์ยาวๆไปเลยซึ่งก็ย่อมทำได้นะครับเพราะนั้นคุณอยากจะทำอะไรในวันหยุดก็ทำได้ขอให้มีความสุขแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครบางคนอยากออกไปช้อปปิ้งอยากออกไปทานข้าวข้างนอกนะครับมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งแต่บางคนบอกโอ้หาซื้อวัตถุดิบต่างๆมาทำกับข้าวทานกันที่บ้านดีกว่านะครับอย่างคนที่เป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยก็รู้ใจว่าคุณพ่อบ้านชอบทานอะไรลูกๆทั้ง2คน3คน1คนแล้วแต่เนี่ยชอบทานอะไรส่วนมากคุณแม่บ้านเนี่ยถ้ารู้ว่าคนอยู่ในบ้านทานอะไรแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เวลาเอามาทำให้เนี่ยรู้สึกเขาก็จะมีความสุขนะคนทำอาหารเนี่ยเวลาทำปุ๊บมีคนกินของเขาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เสียใจนะเขาดีใจนะครับก็นึกถึงเวลาเราทำอะไรแล้วมีคนโอ้ชอบในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออดีนะฮะคนทำอาหารก็เหมือนกันบางทีทำแล้วคนแบบกินจนหมดไม่เหลือเลยอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะทำอีกแล้วก็สบายใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าทำแล้วเหลือเต็มหม้อเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดแล้วแหละว่าเออหนึ่งเขาอาจจะอิ่มสองเขาอาจจะไม่ค่อยถูกปากอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องศึกษากันนะยังไงก็ตามครับขอให้คุณทำอะไรก็ได้ให้มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้ก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับคุณฟัง

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook มิได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับ2ก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพแม้ว่าคนทั่วไปจะเรียกกันจนติดปากว่าท่าช้างซึ่งหมายถึงท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณชุมชนโดยรอบแต่ชื่อเต็มของย่านเก่าแก่แห่งนี้ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนั่นคือท่าช้างวังหลวงค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันจะพาไปรู้จักกับท่าช้างวังหลวงให้มากขึ้นค่ะชื่อท่าช้างวังหลวงนี้มีที่มาตั้งแต่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนื่องจากริมตลิ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่เหล่าคชบาลหรือคนเลี้ยงช้างนำช้างออกมาจากวังหลวงหรือพระบรมมหาราชวังเพื่อมาอาบน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเดินทางผ่านกำแพงเมืองและประตูเมืองชื่อประตูท่าช้างหรือท่าช้างวังหลวงอย่างไรก็ตามค่ะพื้นที่แถบนี้ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งนั่นคือท่าพระหรือประตูท่าพระเนื่องจากเมื่อพ.ศ. 2351ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีการอัญเชิญพระศรีสักยมุนีจากสุโขทัยมาทางแพค่ะเพื่อนำไปประ

ปฏิสถานในพระวิหารกลางพระนครณวัดมหาสุทาวาสซึ่งต่อมาก็คือพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อครั้งที่อัญเชิญพระศรีสักยมุนีมาถึงได้มีการพักแพที่ท่าช้างวังหลวงเพื่อประกอบพระราชพิธีสมโภชเป็นเวลา3วันแต่เนื่องจากขนาดองค์พระศรีสักยมุนีที่มีขนาดใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่สามารถอัญเชิญผ่านประตูเมืองบริเวณนี้ได้จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อประตูและกำแพงบางส่วนออกแล้วสร้างประตูใหม่พระราชทานนามว่าประตูท่าพระค่ะแม้ว่าชื่อท่าพระจะไม่ได้รับความนิยมเพราะคนทั่วไปมักเรียกกันจนติดปากว่าท่าช้างมากกว่าเรื่องนี้ในพระราชนิพนธ์เรื่องตำหนักแพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวไว้ว่าชาวบ้านชอบเรียกว่าท่าช้างและไม่ใครจะได้ยินใครเรียกว่าท่าพระเพราะความเพ่งหมายของผู้ที่เรียกท่านั้นไม่เห็นมีวัดอยู่บนบกไม่เห็นพระลงอาบน้ำที่ท่านั้นก็สำคัญใจเป็นแน่ดังนี้จึงไม่อาจเรียกว่าท่าพระท่าพระก็ใช้แต่ในราชการเป็นคราวๆคงเรียกว่าท่าช้างอยู่ตามเดิมคำนี้ต้องยอมให้เรียกเพราะเขาเห็นช้างลงมาอาบน้ำจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันชื่อของท่าพระก็ยังคงใช้เรียกท่าเรือบริเวณใกล้เคียงท่าช้างวังหลวงและยังเป็นชื่อวังท่าพระวังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมขุนกษัตรานุชิตหรือเจ้าฟ้าเหม็นซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระองค์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอและต่อมาเสด็จเถลิงถวัลย์ครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จากนั้นใช้เป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าหลายพระองค์สืบต่อมาจนถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็นพระองค์สุดท้ายปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะบริเวณท่าช้างวังหลวงริมถนนมหาราชยังเป็นที่ตั้งของตึกแถวถนนมหาราชในบริเวณนี้ยังมีประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำที่สำคัญนั่นคือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ทรงโปรดพระราชทานที่ดินบริเวณนี้แก่สุนทรผู้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งขุนสุนทรโวหารเพื่อปลูกเรือนอยู่อาศัยแต่ภายหลังที่สุนทรผู้ถูกปลดออกจากตำแหน่งขุนสุนทรโวหารแล้วจึงได้เวนคืนที่อยู่อาศัยนั้นให้หลวงค่ะครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพระคลังข้างที่สร้างอาคารด้านที่ติดกับท่าช้างวังหลวงในปีพุทธศักราช2452มีผังเป็นรูปตัวแอลอาคารตึกแถวสูง2ชั้นเป็นสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกหลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องว่าวงดงามแบบยุโรปซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสำหรับการก่อสร้างอาคารของสยามในยุคนั้นค่ะต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อกำแพงพระนครที่ริมถนนมหาราชและสร้างอาคารลักษณะเดียวกันต่อมาทางทิศเหนือเพิ่มเติมอีกรวมกับอาคารเดิมเป็นจำนวนทั้งสิ้น34คูหาโดยบริเวณห้องริมสุดของอาคารแต่ละด้านรวมทั้งห้องมุมถนนมหาราชทำเป็นมุกยื่นมุกชั้นล่างมีเสาลอยขึ้นไปรับระเบียงชั้นบนกันศาสตร์ชั้นล่างเป็นรูปโค้งส่วนแผงหน้าจั่วประดับลวดลายปูนปั้นเรียกว่าซุ้มสกัดตัดตอนค่ะและกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตึกแถวริมถนนมหาราชบริเวณท่าช้างวังหลวงเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2544ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันตึกแถวบริเวณท่าช้างวังหลวงนี้ได้รับการบูรณะใหม่เพื่อรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนพื้นที่ประวัติศาสตร์คงไว้ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะตึกแถวอันทรงคุณค่าเท่านั้นที่ได้พลิกโฉมครั้งใหญ่แต่ยังรวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบทั้งหมดจนแทบจำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางเดินต้นไม้มีการสร้างอุโมงค์
งลอดใต้ถนนโดยมีไฮไลท์สำคัญคือโซนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์เพื่อให้ความรู้การก่อตั้งเมืองงานสถาปัตยกรรมป้อมอินทรรังสรรค์และกำแพงเมืองในอดีต

ีตรวมทั้งมีท่าเรือใหม่ที่ได้มาตรฐานแต่ยังคงกลิ่นอายในย่านเก่าของเมืองบางกอกที่ยังให้ความรู้สึกสวยคลาสสิกและทรงคุณค่าแม้เวลาจะผ่านมานานนับร้อยปีค่ะและนี่คือที่มาของท่าช้างวังหลวง

สุขภาพดีในหน้าฝนดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลโรคนะครับคุณผู้ฟังแน่นอนว่าพอหน้าฝนแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายนะครับถ้าฝนตกนะแต่ถ้าไม่ตกก็คงร้อนแต่ว่าในความเป็นจริงคุณผู้ฟังครับฤดูฝนเป็นช่วงที่เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีครับทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อรานะครับจึงทำให้หลายคนเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติหลายคนเข้าใจว่าการตากฝนคือสาเหตุให้เป็นหวัดแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยฝนไม่ได้เป็นตัวการโดยตรงครับแต่ว่าเมื่อร่างกายเราเปียกอุณหภูมิลดลงภูมิคุ้มกันอาจทำงานได้ไม่เต็มที่หากเราได้รับเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสป่วยได้ง่ายขึ้นครับโรคที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนนะครับก็ได้แก่ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 โรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษก็ได้นะครับคุณผู้ฟังโรคไข้เลือดออกจากยุงลายอาหารเป็นพิษบอกโอ้ยเป็นหน้าร้อนสิไม่ว่าหน้าฝนก็ได้ถ้าได้รับเชื้อพวกแบคทีเรียอะไรเข้าไปนะครับคุณผู้ฟังสิ่งแรกที่ทุกคนทำได้คือการล้างมือให้สะอาดครับ

ล้างมือตอนไหนไม่ว่าจะเป็นก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะไม่ว่าจะราวบันไดประตูลูกบิดประตูอะไรพวกนี้นะครับปุ่มกดลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับการล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยนะครับช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมากครับต่อมาคืออาหารครับเราควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารที่วางทิ้งไว้นานเพราะว่าในอากาศชื้นแบคทีเรียเจริญเติบโตได้รวดเร็วครับควรเลือกดื่มน้ำสะอาดและเก็บอาหารให้มิดชิดอีกเรื่องสำคัญก็คือการพักผ่อนครับผู้ใหญ่ควรจะนอน 6-8 ชั่วโมงต่อคืนอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับการนอนหลับเพียงพอจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีครับทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพหากจำเป็นต้องเดินทางและเปียกฝนควรรีบเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าและสระผมแต่หากเปียกมากเนี่ยก็ไม่ควรปล่อยให้เสื้อผ้าเปียกติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับคุณผู้ฟังครับโรคไข้เลือดออกอันนี้พูดถึงหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ายุงลายมันก็เป็นพาหะแล้วก็มียุงมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเยอะในช่วงหน้าฝนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเปลี่ยนน้ำในใจกันเป็นประจำและปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดนะครับเพราะว่ายุงลายเนี่ยสามารถวางไข่ในน้ำสะอาดได้หากว่ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยมากหรือมีผื่นแดงแน่นอนไม่ควรซื้อยามารับประทานเองหลายวันครับโดยเฉพาะยาแก้ปวดบางชนิดควรรีบพบแพทย์ดีกว่าเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่าลืมนะครับผักผลไม้หลากหลายคุณทำได้ง่ายๆด้วยนะครับนำมาทานกันเลยผลไม้ที่มีวิตามินซีนี่แหละสำคัญเลยดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอและทำจิตใจให้แจ่มใสแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเมื่อทำเป็นประจำก็ช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยได้อย่างมากสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการรักษาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการดูแลตัวเองทุกวันเลยครับคุณผู้ฟังก็ออกกำลังกายวันนิดชีวิตแจ่มใสนะฮะแล้วก็แข็งแรงไปอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนท่านผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายกันหน่อยนะครับหลายคนคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยต้องใช้เวลานานต้องเข้าฟิตเนสหรือว่าใช้อุปกรณ์ราคาแพงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับขยับร่างกายให้มากขึ้นในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการออกกำลังกายแล้วการเดินเร็วเดินรอบบ้านยืดเหยียดกล้ามเนื้อแกว่งแขนหรือขึ้นลงบันไดอย่างเหมาะสมนั่นแหละล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงผู้สูงอายุฝึกลุกนั่งจากเก้าอี้เดินช้าๆและฝึกการทรงตัวเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ลดโอกาสการหกล้มได้นะครับถ้าไม่ออกกำลังกายเลยกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นง่ายระบบเผาผลาญทำงานช้าลงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงนั่นก็คือ NCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับสุขสันต์บ้านเราวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้ไปไหนนะเพราะเดี๋ยวพักฟังดนตรีไทยจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายสาม15 นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากบ้างต้องติดตามนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับฟังรายการสุขสันต์บ้านเรากลับมาใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอร่าวิลเขตหนองจอก
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟอร่าวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: เลขาธิการสหประชาชาติประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อ

0: วันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดิอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทน้อมรำลึกนวมินทรมหาราชรำลึกเนื่องด้วยวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของประเทศไทยทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิริพชนมายุ 88 พรรษา 10 เดือน 8 วันรวมระยะเวลาครองราช 70 ปี 4 เดือน 4 วันทรงเสด็จสวรรคตครบ 10 ปีแล้วนะครับพระบรมราโชบายพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยหนึ่งในพระบรมราโชบายก็คือเศรษฐกิจพอเพียงยังผลให้พี่น้องประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์จึงได้รังสรรค์บทนวมินทรมหาราชรำลึกเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมีคุณวันดีสุขนวมเป็นผู้ประพันธ์และเป็นผู้ขับร้องนะครับโดยมีวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้บรรเลงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการอย่างเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับและสำหรับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้จะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าโหมโรงปฐมดุสิตบทเพลงโหมโรงปฐมดุสิตนี้นะครับเป็นบทเพลงที่ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้ประพันธ์ขึ้นในราวปีพุทธศักราช2451จากเดิมที่เป็นเพลงหน้าพาทชื่อปฐมเพื่อใช้ประกอบในการเคลื่อนทัพตรวจพลในชุดโหมโรงเย็นและบทเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะมีลักษณะเด่นคือการดำเนินลีลาที่เป็นทางกลอทำให้มีสำเนียงอันไพเราะน่าฟังเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังบทเพลงโหมโรงปฐมดุสิตได้แล้วครับ

านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงโหมโรงปฐมดุสิตผลงานการประพันธ์ของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงที่ท่านได้ทิ้งไว้ให้กับเราซึ่งเป็นลูกหลานไทยนะครับเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการดนตรีท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยโดยมีผมณัฐวิจิตรจันทร์เป็นผู้ดำเนินรายการคัดสรรบทเพลงไทยเดิมนะครับซึ่งบูรพาจารย์ได้รังสรรค์ไว้ทิ้งไว้กับพวกเราลูกหลานไทยเพื่อสืบทอดสืบสารให้มรดกทางวัฒนธรรมการดนตรีคงอยู่ตลอดไปท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยออกอากาศเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ14:10 น.จนถึงเวลา15:00 น.ทางทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และ FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับโดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับท่านผู้ฟังครับบทเพลงต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นเสียงขับร้องของน้องมนกิตติพลมั่นชาวนานักร้องหนุ่มเสียงดีของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับน้องมนจะขับร้องในบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกลพบุรี3ชั้นบทเพลงแขกลพบุรี3ชั้นนี้นะครับท่านครูมีแขกพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีแขกเป็นผู้ประดิษฐ์ทำนองขึ้นขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพลงแขกลพบุรี3ชั้นได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงแขกรบบุรี3ชั้นผลงานการประพันธ์ของท่านครูมีแขกพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางคูลและขับร้องโดยคุณกิตติพลมั่นชาวนารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมรัฐวิเชียรจันทร์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมารับฟังได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 นจนถึงเวลา 15:00 นออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้โดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนประสนียบัตรมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรชนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02

775976 022775976ในวันและเวลาราชการครับและสำหรับบทเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้และบทเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับจะเป็นเพลงมยุราภิรมย์เป็นการบรรเลงในแบบวงมโหรีนะครับสำหรับในวันนี้รายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าช้างพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอร์และเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบานันสตาและฐานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยับล่องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
5: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึงเวลา 16:00 นของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญมีความหวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งผู้ต้องขังซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถกลับเข้ามาสู่สังคมเพื่อดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้โดยไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการคืนคนดีและมีคุณภาพสู่สังคมอีกครั้งจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโคกสร้างโคกบนพื้นที่ของตนเองตามแนวทางศาสตร์พระราชาคือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างจากนั้นประโยชน์อย่างที่4คือช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศหนองขุดหนองรูปร่างคดโค้งอิสระไม่เป็นสี่เหลี่ยมและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลานาเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ในนาขุดร่องใกล้หัวคันนาเป็นที่อยู่ของปลาปูกั้นหัวคันนาให้มีความกว้างมากพอที่จะปลูกต้นไม้พืชผักให้มีรากยึดเหนี่ยวคันนาและเพิ่มพื้นที่ทำกินช่วยชะลอและกักเก็บน้ำจากต้นน้ำไว้ในพื้นที่เพื่อไม่ให้น้ำลงมาสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่แถบลุ่มด้านล่างยังช่วยยกระดับน้ำเพื่อเก็บไว้ในพื้นที่อีกด้วย
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นครับหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังครับจากเดิมเราพบกันทาง AM 819 kHz มาเป็นเวลานานมากนะครับตั้งแต่ปี2547จนตอนนี้ก็2569 22ปีแล้วที่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเราอยู่ที่นี่ยืนหยัดที่นี่ก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยครับเราพบกันหลายคลื่นความถี่ด้วยกันครับทั้ง AM 819 kHz ที่เราพบกันอยู่มาถึง22ปีแล้วและจากนี้ไปเราพบกันทาง FM 92.5 MHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับและในอนาคตเราจะเชื่อมโยงสัญญาณไปที่ TAB Radio นะครับสถานีวิทยุออนไลน์ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและฟังย้อนหลังผ่านพอดแคสต์และ YouTube ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยครับแล้วเราก็จะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันครับถึงแม้รายการนี้จะร่วมกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ตามครับแต่ว่าเนื้อหาสาระนั้นเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของคนพิการที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการนะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของความพิการนั้นให้ครอบคลุมก็แล้วกันครับก็ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับเมื่อสักครู่นี้เพลงที่จบไปชื่อเพลงว่าแม่ของแผ่นดินเป็นการจัดทำบทเพลงขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและขณะเดียวกันก็เทิดพระเกียรติครับสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยมากกว่าจะประมาณได้โดยเฉพาะคนพิการคนตาบอดทั้งหมดนะครับก็ล้วนแล้วแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นเองครับก็รายการเราก็จะมีเพลงพิเศษแล้วก็จะมีเพลงอื่นๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายหรือแนะนำติชมรายการมาได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10400ครับถ้าท่านผู้ฟังติชมรายการกันเข้ามาเราก็จะส่งของที่ระลึกกลับไปให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับซึ่งทุกวันอาทิตย์เราก็จะนำจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาตอบกันนะแล้วก็จะส่งของที่ระลึกกลับไปให้ด้วยนะครับนอกจากคนพิการญาติคนพิการแล้วท่านผู้ฟังทั่วไปก็สามารถรับฟังรายการเราได้ครับก็ติดตามข่าวสารในแต่ละวันเราก็จะไม่ได้มีแค่ข่าวสารคนพิการอย่างเดียวครับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจใกล้ตัวเราก็จะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยย้ำอีกทีนึงนะครับช่องทางในการติดต่อกับรายการของเราก็คือส่งมาถึงรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ครับเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อกับเสียงจากคนตาบอดไทยครับ

0: มาถึงช่วงนี้นะครับกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยอย่างที่ผมบอกครับว่าในแต่ละสัปดาห์เราอาจจะมีแขกพิเศษมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับผมมีแขกพิเศษมาพูดคุยกันนั่นก็คือคุณอภิชิตมิ่งวงเมืองนะครับคุณอภิชิตเป็นใครคุณอภิชิตก็เป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่ปัจจุบันนั้นสอนภาษาไทยให้กับคนเวียดนามนะครับท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยกันเป็นวงกว้างเลยทีเดียวแล้วก็คุณอภิชิตหรือว่าคุณอันเนี่ยก็เป็นครูนะครับสอนเปิดคอร์สเลยสอนภาษาไทยให้กับคนเวียดนามเป็นการสอนออนไลน์บ้างออนไซต์บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสอนออนไลน์นะครับเขาอยู่จังหวัดนครพนมนะครับคนเวียดนามก็จะเรียนออนไลน์กับเขาเป็นการเปิดคอร์สเป็นการเรียนรวมกันหลายๆคนในหนึ่งคอร์สหรือบางคอร์สบางท่านเนี่ยก็อาจจะเรียนกันสองคนสามีภรรยานะครับเรียนตัวต่อตัวก็มีนะครับทีนี้ทำไมเขาถึงได้เป็นครูหรือเป็นคนที่เปิดคอร์สสอนภาษาไทยให้กับคนเวียดนามมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้คุณอันอภิชิตก็จะได้มาเล่าให้เราได้ฟังตลอดการสัมภาษณ์พูดคุยกันเลยเราได้ทราบกันแน่ๆนะครับว่าทำไมถึงคนเวียดนามหลงเสน่ห์ภาษาไทยแล้วทำไมคนไทยถึงหลงเสน่ห์และคลั่งไคล้ภาษาเวียดนามคืออันก่อนที่เขาจะสอนภาษาไทยให้เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบภาษาเวียดนามมากตั้งแต่เด็กนะครับก็ไม่รู้ไปได้ยินภาษาเวียดนามมาจากไหนแล้วทำไมถึงต้องหลงไหลคลั่งไคล้ไม่ต้องไปสงสัยเพราะผมก็สงสัยก็มาคุยกับอันดีกว่านะครับตอนนี้อันอภิชิตอยู่ในสายกับผมแล้วครับจะไปพูดคุยกับเขาเลยว่าทำไมถึงหลงไหลคลั่งไคล้ภาษาเวียดนามจนพูดเวียดนามได้ประหนึ่งว่าเป็นคนที่โตมาจากเวียดนามสำเนียงนี่โอ้โหสุดยอดนะผมเคยฟังแล้วผมเองเคยไปเวียดนามอันเคยพาไปกินแหนมเนืองร้านที่อร่อยที่สุดคุณผู้ฟังครับตอนนี้อันอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับอันครับ
1: สวัสดีพี่เอกครับ
0: ขอบคุณมากที่ได้มาคุยกันในวันนี้แล้วก็คิดว่าเราน่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ประสบการณ์ดีๆนะครับอันเป็นคนไทยเป็นคนไทย 100% เนาะ
1: 100% ครับพี
0: ่ 100% แน่นอนนะครับมองไม่เห็นทั้งสองข้าง
1: ทั้งสองข้างครับ
0: ถามนิดนึงว่าหลงไหลอะไรในมนต์เสน่ห์ของความเป็นเวียดนามครับเพราะว่าเวียดนามก็ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเนาะแล้วก็มีวัฒนธรรมอะไรก็คล้ายก็เหมือนแล้วก็คนของเขาก็มาเที่ยวบ้านเราคนบ้านเราก็ไปเที่ยวบ้านเขาเนี่ยมีความหลงไหลอะไรอย่างไรก่อนครับ
1: คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความหลงไหลที่ไม่สามารถอธิบายออกมาให้เป็นคำพูดได้จริงๆเพราะว่ามันเริ่มจากช่วงที่ผมอายุประมาณ7ขวบครับช่วงนั้นเนี่ยบังเอิญว่าที่บ้านผมเนี่ยจะสามารถฟังวิทยุคลื่นสั้นได้แล้วก็จะมีคลื่นสั้นของประเทศต่างๆและหนึ่งในนั้นน่ะก็เป็นคลื่นสั้นของประเทศเวียดนาม
0: อ๋อช็อตเวฟประมาณนั้น
1: ใช่ครับและครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยก็เกิดความสงสัยใครรู้ขึ้นมาว่านี่มันคือภาษาอะไรผมก็เลยเอาไปถามคุณแม่ครับคุณแม่ก็บอกว่านี่คือภาษาเวียดนามหลังจากนั้นผมก็สงสัยว่าภาษานี่มันเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่เรายังเด็กก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากกับภาษาเวียดนามก็แค่พยายามเรียนเสียงไม่รู้ความหมายอะไรแต่ก็พยายามเรียนเสียงอะไรเงี้ยนะครับก็ปล่อยให้เวลามันล่วงเลยมาจนถึงช่วงอายุ22ช่วงนั้นเนี่ยเรียนมหาลัย
0: เรียนมหาลัยอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับก็เลยแบบชวนเพื่อนๆไปเที่ยวเวียดนามกันก็ไปด้วยกัน9คนหลังจากนั้นผมก็คือตอนนั้นอ่ะมันตรงกับปี2006ไปที่ฮานอยครับพอไปปุ๊บเราได้ไปสัมผัสกับอาหารการกินของคนที่นั่นกับภาษาของคนที่นั่นซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินผ่านวิทยุแต่พอเราได้ไปฟังสดๆได้ไปฟังแบบจริงๆเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มมีความแน่ใจแล้วว่าเราจะมาทางนี้ตอนนั้นผมยังเรียนนิติอยู่นะตอนน
0: ั้
1: นมันไม่ได้มีอะไร
0: ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
1: ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยไม่ได้มีความเชื่อมโยงพอกลับมาปุ๊บผมก็ด้วยความที่ตอนนั้นมันคือด้วยความที่เรายังหาตังเองไม่ได้ครับยังไม่ได้มีรายได้เพราะนั้นก็มันก็ยังคงเป็นเพียงความใฝ่ฝันต่อไปนะครับก็จนเวลามันล่วงมา ช่วงที่ผมอายุประมาณ27ปี
0: ครับ
1: พออายุ27เนี่ยตอนนั้นผมจำได้ว่า ผมต้องหาทางออกให้กับตัวเองคือมันต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสสัมผัสหรือคุกคลีกับภาษานี้ครับผม
0: ค
1: ก็
0: รับ
1: เริ่มจากการเสิร์ชหาเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตก็ระบุไปเลยว่าเป็นชาวเวียดนามอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนๆชาวเวียดนามช่วงแรกๆก็สื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็พยายามเรียนรู้ผมก็พยายามแบบท่องจำพยายามเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆแต่พอทำอย่างเงี้ยไปได้สักพักหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราหวังจะเอาดีทางนี้เนี่ยมันควรจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ผมก็เลยตัดสินใจคุยเรื่องเนี้ยกับที่บ้านนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยผมเองยังไม่มีงานมีการที่มันมั่นคงนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยคุยกันแล้วปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยไปกู้เงินธนาคารมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะส่งผมเนี่ยไปเรียนที่เวียดนามไปเรียนไปเทคคอร์สอย่างจริงจังนะคร
0: ับ ครับ
1: ก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนอยู่2ปีเรียนยังไม่ทันได้จบคอร์สดีปรากฏว่าตังค์หมดสุดท้ายก็ต้องกลับมา
0: บ้าน
1: ไทยแล้วก็มาหาอะไรทำก็แก๊กๆเพื่อให้มันมีรายได้แล้วก็สัญญากับตัวเองไว้ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปที่นั่นอีกแล้วก็ไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาเวียดนามหรือไปทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นกิจลักษณะให้มันเป็นชิ้นเป็นอันกว่านี้หลังจากนั้นก็เอาคือด้วยความที่ช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่เวียดนามเนี่ยผมจะอัดไว้ทุกคาบ
0: ครับ
1: แต่แน่นอนว่าเราด้วยความที่เราเรียนเยอะวันหนึ่งต้องหลายคาบเราก็ไม่มีเวลาฟังเพราะไม่มีเวลาฟังเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเอาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อน
0: ครับ
1: ในช่วงที่เราว่างอยู่ที่บ้านนี่แหละครับในช่วงที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็เอาไฟล์เหล่านั้นเนี่ยมาฟังแล้วก็มาเตรียมสอบนะครับเตรียมตัวสอบหลังจากนั้นผมก็กลับไปแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องทำมันออกมาให้ดีแล้วผมก็ไปสอบได้ด้วยความที่ภาษาเวียดนามมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ระดับนะครับ
0: ครับ
1: ผมก็ไปสอบได้6เต็ม6เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาใบอันนี้เนี่ยไปยื่นกับทางคณะเวียดนามศึกษานะครับ
0: ครับ
1: พอเราเอาใบรับรองตรงนี้ไปยื่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลดระยะเวลาลงมาก็คือปกติแล้วเนี่ยการที่จะไปเรียนปริญญาตรีที่นั่นเนี่ยมันก็เหมือนที่อื่นก็คือต้องเรียนทั้งหมดเป็นระยะเวลา4ปีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่พอเรามีใบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะย่นระยะเวลาลงมาเลยแค่3ปี
0: อ๋อ
1: เพียงแค่3ปีทีนี้เนี่ยมันบังเอิญมาตรงกับช่วงที่ว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีโครงการให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะเรียนปริญญาตรีที่นั่นเนี่ยเรียนแค่3ปีเพราะนั้นผมเลยได้ลดลงมาอีกเหลือแค่2ปี
0: อ๋อ
1: ผมก็ไพสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ภายใน2ป
0: ี
1: แล้วด้วยความที่ใช่ครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่เราไม่มีรายได้แล้วเราต้องการเรียนฟรีการจะเรียนฟรีได้ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวนั่นคือต้องได้ทุนทุกเทอมผมก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาเรียนแบบตะบี้ตะบันนะครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเรียนได้ที่1แบบของสองคณะครับทุกเทอมเพื่อที่จะได้ก็ที่ได้ทุนแล้วผมก็ทำได้จริงๆผมก็เรียนฟรีมาเรื่อยๆแต่เรียนฟรีไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าที่พักค่าอะไร
0: ครับ
1: ด้วยความที่เราต้องหารายได้ครับผมก็เลยตัดสินใจเปิดสอนภาษาไทยกับชาวเวียดนามช่วงแรกก็คือเป็นการหาเงินอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีอุดมกอุดมการอะไรหรอครับ
0: อ๋ออันนี้คือที่มาของการที่จะเปิดให้คนได้เรียนภาษาไทยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับมันคือการหารายได้ในระหว่างเรียนคือส่งตัวเองเรียนแค่นั้นเองครับแต่พอหลังจากที่เปิดไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็มีชาวเวียดนามเข้ามาสมัครกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: พอมันเยอะปุ๊บเนี่ยโอเคไอความฝันต่างๆที่ผมจะกะว่าจะทำนู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็พับเก็บไปหมดเลยผมคิดว่าโอเคงั้นเราคงอยู่กับอาชีพนี้ตลอดไป
0: น่าจะเจอแล้วใช่ไหมฮะ
1: น่าเจอแล้วก็คืออยู่ แต่นั้นมาปีนี้ก็เข้าปีที่9แล้วครับ ปีที่9แล้วหลังจากนั้นผมก็ร่วมกับเพื่อนกับรุ่นน้องชาวเวียดนามที่เป็นพาร์ทเนอร์กันที่ทำงานด้วยกันเนี่ยครับก็ไปจัดตั้งเป็นบริษัทเล็กๆขึ้นมาแล้วก็สอน ช่วงแรกก็สอนทั้งออนไลน์ทั้งออนไซต์แต่ด้วยความที่โควิดมันเข้ามาผมก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์หมดเลยก็เลยเป็นที่มาของการมานั่งสอนอยู่หน้าคอมที่บ้านนี่แหละครับพี่
0: ทำให้เรารู้แล้วว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมาถึงปีที่9แล้วนะครับมันคงจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาอ
1: ุ
0: ปสรรคอะไรบ้างยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าลำบากอะไรบ้างเอาเท่าที่เราประมวลได
1: ้อย่างแรกเลยเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องด้วยทัศนคติของคนที่นั่นคือก่อนอื่นต้องบอกกันว่าผมเองเนี่ยถือว่าประเมินทัศนคติของคนที่นั่นเนี่ยค่อนข้างต่ำไปพูดง่ายคือผมไปคิดเอาเองนะครับว่าคือผมไปคิดเอาเองว่าทัศนคติของคนที่นั่นเนี่ยน่าจะไม่เปิดกว้างให้กับคนตาบอดนะครับ
0: ถูกครับ
1: ก็คือผมคิดว่าแบบถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนตาบอดแล้วเขายังจะมาเรียนกับเราไห
0: ม
1: ช่วงแรกๆอ่ะถึงขั้นที่ว่าไม่กล้าเปิดสอนออนไซต์นะครับคือเรียนออนไลน์อย่างเดียวและก็ไม่มีการเปิดกล้องด้วย
0: oh.
1: เพราะว่าต้องพยายามปิดบังความจริงที่ว่าเราตาบอดเอาไว้นะครับ
0: ซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเขารู้แล้วเขาจะยังไงต่อใช่ไหมครับ
1: จะมีปฏิกิริยายังไงจะเรียนต่อหรือไม่แล้วเมื่อข่าวมันแพร่ออกไปว่าเราเป็นคนตาบอดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อการงานของเราหรือเปล่าอย่างนั้นเลยนะครับพี
0: ่ oh.
1: แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องมันมาแดงขึ้นก็ตรงที่ว่ามันมีการเขามีการจัดให้มีการเขียนประกวดบทความเกี่ยวกับประเทศเวียดนามในสายตาของฉันผมก็ไปเติมเป็นประเทศเวียดนามในสายตาของคนตาบอดอย่างข้าพเจ้านะผมเติมแปลเป็นไทยประมาณนี
0: ้
1: แล้วปรากฏว่าได้รับรางวัลที่1ทีนี้

0: บรรดาสื่อมวลชนไม่จะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ก็รุมล้อมสัมภาษณ์ผมแล้วเรื่องก็เลยแดงกันว่าผมเป็นคนตาบอดพี่ทีนี้ผมมันปิดไม่มิดปุ๊บผมก็จัดการเปิดตัวไปแล้วกันผมก็เปิดสอนออนไซต์แล้วก็จัดให้มีการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็นภาษาไทยแบบในตามร้านกาแฟตั้งแต่วันนั้นต้นมาผมก็เปิดตัวเลยก็สอนในฐานะคนตาบอดเลย
1: มีใครดูแล
0: ตาบอดเลย
1: หรือมีใครช่วยเราในการบริหารจัดการบ้างครับ
0: เป็นรุ่นน้องชื่อน้องเกาถิมิงตําเป็นชาวเวียดนามแท้ๆนะ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นรุ่นน้องที่เคียงบ่าเคียงไหลกับผมมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกเลยนะครับทุกวันนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ตัวผมก็กลับมาอยู่ที่นี่น้องเขาก็แต่งงานแต่งการมีครอบครัวกันไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนักเรียนที่แบบสนิทกันซี้กันมาช่วยบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีอยู่พอสมควรครับก็คือลำพังเราเองด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองในการที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จตัวเองบางทีมันเป็นเรื่องข้างยากนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้คือเราก็ยึดอาชีพนี้เลยแล้วก็
0: อาชีพนี้เลย
1: สถาน
0: เดียวเลยครับ
1: สถานที่สอนก็คือหน้าคอมพิวเตอร์อยู่ที่คอนโดที่บ้านของเรา
0: หลักๆใช่ครับหลักๆผมจะสอนหน้าคอมแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบไปโน่นมานี่ครับชอบท่องเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังจะพยายามไปอยู่ดีเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นการสอนออนไลน์ผมก็เลยสามารถไปสอนนอกสถานที่ได
1: ้ทุกวันนี้ประจำอยู่ที่สกลนคร
0: ใช่ครับอยู่ที่สกลนครเป็นหลักครับ
1: มากรุงเทพไหมครับ
0: ไปบ่อยครับไปก็ไปสอนออนไลน์ที่นั่นบ่อยครับผมไปนอนสอนตามโรงแรมตามบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยบ่อยคำถามแรกที่เจอกันทุกคนก็จะถามผมว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรเง
1: ี้ยอ๋อแสดงว่าเขารู้ว่าเราอ่ะก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวเสมอไป
0: ใช่ใช่ครับไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งคร
1: ับ ทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าในลักษณะการสอนเป็นคอร์สภาษาไทยเนี่ยเราจัดเป็นคอร์สยังไงหรือว่าเขาเรียนยังไงถึงจะถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรือเรียนภาษาไทยอะไรบ้างเพราะว่าภาษาไทยมันกว้างมากนะครับ
0: ใช่ครับคือจริงต้องบอกตามตรงว่าช่วงแรกอ่ะผมสอนมั่วพี่คือสอนแบบไม่มีหลักสูตรเลยเอาจริงเพราะว่ามันเป็นการลองผิดลองถูกเหมือนกับอยู่เหมือนกับเราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วจะอยู่ให้ไปสอนภาษาไทยชาวต่างชาติเนี่ยมันเป็นการสอนมั่วมันต้องเริ่มอย่างนั้นก่อน
1: ครับ
0: เราเมื่อเรามีประสบการณ์ได้ผ่านอะไรต่อมีอะไรมาพอสมควรแล้วเนี่ยมันถึงจะเริ่มมีหลักสูตรสุดท้ายผมก็สามารถมานั่งเขียนหลักสูตรได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คือแบบวิธีการประเมินผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็คือผมจะให้เขาฝึกอ่านก่อนถ้าสมมุติว่าภายใน10ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถอ่านภาษาไทยได้ประมาณ 80% ขึ้นไปเนี่ยถือว่าผ่านแล้วสมมุติว่าเอาเนื้อเพลงสมมุติจู่ๆเอาเนื้อเพลงสักเพลงนึงมากลางเขาอ่านเนี่ยเขาต้องอ่านได้ภายใน10ชั่วโมงนี้นะหลังจากนั้นก็ค่อยไปเมื่อสามารถอ่านได้แล้วเนี่ยก็ค่อยไปเริ่มเข้าสู่เรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าถ้าอ่านออกแล้วเนี่ยเราไปเจอคำศัพท์คำไหนมันก็ง่ายละ
1: ใช่คุณสมบัติของคนที่จะเรียนกับอ่านได้คือจะต้องมีพื้นฐานภาษาไทยไหมหรือว่าเป็นสูตร
0: ไม่จำเป็นครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เป็นไม่จำเป็นครับคือจะเริ่มจากเอาจริงถ้าเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผมจะดีใจมากเพราะผมไม่ต้องมาตามแก้ในสิ่งที่เขาเข้าใจผิดมาโดยตลอด
1: อ
0: ย
1: ่
0: างนี้นะครับพี่
1: ครับ
0: แต่ถ้าแบบเก่งๆมาเลยผมก็ยินดีสอนเพราะว่าผมเองศึกษาภาษาเวียดนามอย่างจริงจังมาอยู่ช่วงหนึ่งโดยที่ตอนนั้นนะผมไม่คิดว่าผมจะได้เอามาสอนคนไทยหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการศึกษาด้วยความสมัครใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเพราะถ้ามาแบบเก่งๆเลยผมก็จะมีสองอย่างคือให้เขาเลือกว่าเขาจะเรียนภาษาไทยแบบโดยใช้ภาษาไทยในการเรียนเลยไหมหรือว่ายังจะให้ผมพยายามอธิบายคำศัพท์หรือว่าประโยคต่างๆเป็นภาษาเวียดนามอยู่ซึ่งผมก็มีคุณสมบัติในการทำตรงนั้นได้ครับ
1: ครับปัจจุบันมีคอร์สสอนอย่างไรบ้างแล้วก็มีคนเรียนอยู่ประมาณกี่คนครับ
0: คือด้วยความที่นักเรียนที่มาลงทะเบียนเนี่ยจะลงทะเบียนไว้เยอะมากก็คล้ายๆกับเหมือนกับที่เราไปลงทะเบียนครับแต่สุดท้ายเรียนไม่เรียนอีกเรื่องนึงเอาจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเนี่ยมีหลายร้อยเลยนะพี่แต่ที่เรียนจริงๆที่แบบเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเนี่ย
1: ครับ
0: ณปัจจุบันจะมีอยู่ประมาณ150คน
1: โอ้
0: ซึ่งอันนี้รวมทั้งคลาสกลุ่มและคลาสเดี่ยวนะคือผม
1: มีคลาสกลุ่มด้วย
0: มีคลาสกลุ่มด้วยครับ
1: มีเดี่ยวด้วย
0: ใช่ครับมีคลาสเดียวคลาส2คนบางทีเขาอยากเรียนเฉพาะแบบสามีภรรยาโดยที่ไม่มีคนอื่นมาเรียนแล้วก็มีเขาก็จะยินดีจ่ายในราคาหนึ่งอะไรก็มีเขามีหลายคลาสอยู
1: ่โอ้ครับก็
0: ใช่ครับ
1: คือผมเองก็ติดตาม

0: ามตัวอ่านเนี่ยมานานแล้วแหละแล้วก็รู้ว่า
1: ครับ
0: อยู่เวียดนามเมื่อก่อนนี้แล้วก็สักพักก็รู้ว่าเออมาประจำอยู่ที่นี่แต่ก็ยังคงสอนอยู่นะครับถ้าใคร
1: ครับ
0: อยากจะเป็นแบบอันซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นภาษาเวียดนามแต่เป็นภาษาอื่น

0: ถ้าหากว่าเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยเราจะไม่มีวันอดตายมันต้องมีที่ให้เรายืนพี่มันต้องมีที่ให้เรายืนผมก็เลยอยากจะฝากสั้นๆว่าทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ผมเชื่อว่าการทำอย่างจริงจังอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่พอมันต้องอาศัยการทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอย่างของผมเนี่ยผมใช้วิธีการเรียนอยู่เนี่ยมาก็ประมาณตั้งปีอะพี่กว่าที่จะเริ่มมาสอนภาษาไทยได้ถ้าปีนี้ยังไม่รวมกับ9ปีที่ผมเริ่มสอนมาถ้าเอาแต่แรกที่ผมคุกคีกับภาษาเวียดนามมาถึงตอนนี้มันก็15 16ปีเข้าไปแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่นะครับ ก็ฟังจากที่อ่านเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกก็คือโอ้โห6 7ขวบได้ยินจากวิทยุก็สนใจมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามัน จะสนใจไปทำไมได้อะไรบ้างแต่ว่าด้วยความชอบของเราจริงๆจนมาถึงช่วงนึงแล้วก็สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจคุยกับทางบ้านก็สนับสนุนด้วยนะครับกู้เงินให้ไปเรียนจนเงินหมดแล้วกลับมาบ้านแล้วก็พยายามเองจนมาถึงวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความพยายามของเราเองทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆนะครับอาจจะเป็นประเด็นอื่นๆก็อาจจะชวนอันมาพูดคุยอีกนะครับ
0: ได้ครับยินดีครับพี
1: ่ก็เห็นทราบว่าหลังจากนี้จะมีคอร์สด้วยโอเควันนี้ขอบคุณอันนะครับ
0: ครับยินดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เราก็ได้ทราบไปแล้วว่าโอ้โหเวียดนามนี่เป็นภาษาที่เพราะแล้วก็มีคนหลงไหลนะครับแต่ว่าไม่ใช่หลงไหลแต่เวียดนามอย่างเดียวสุดท้ายพอเขาหลงไหลคลั่งไคล้ภาษาเวียดนามแล้วเขายังสามารถที่จะเปิดคอร์สให้คนเวียดนามมาเรียนภาษาไทยจนสื่อสารได้อย่างเข้าใจด้วยครับนั่นคืออันอภิชิตนั่นเองครับเราพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายครับ
2: ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

บริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทิลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: เด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ3สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CC AD SL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์โดยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ผู้ฟังครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับสัปดาห์นี้แล้วนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับแขกที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้อย่างน้อยๆนะครับท่านที่อาจจะอยากพูดภาษาเวียดนามได้แต่ไม่มีกำลังใจไม่มีแรงบันดาลใจเลยดูการต่อสู้ของอันอภิชิตที่ผ่านมาว่าเขาอยากเรียนแต่เขาไม่มีเงินไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายเขาก็สามารถทำได้และตอนนี้ก็ถือว่าได้เปิดคอร์สนะครับสอนภาษาไทยให้คนเวียดนามอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยคือเหมือนเป็นทูตอะเนาะเป็นการเผยแพร่ภาษาไทยให้คนเวียดนามได้รู้จักนอกจากคนเวียดนามแล้วยังมีชาติอื่นด้วยที่เรียนภาษาไทยกับเขานะครับเสียงจากคนตาบอดไทยจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:05 นะครับหลังข่าวเรื่อยไปจนถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยความร่วมมือกันระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนื่องจากว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตลอดปี2568ที่ผ่านมาแล้วก็ตลอดมาด้วยนะครับอย่างน้อยๆก็มีเวลาให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาจัดรายการแล้วก็ยังมีหนังสือเสียงเพื่อประชาชนช่วงทุ่มครึ่งด้วยที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์รับโล่ไปแล้วนะครับในสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่29ที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเสียงจากคนตาบอดไทยจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนสู่เวทีโลก
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้โซนรองคิวบิตี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การไฟฟ้านครหลวงเตรียมพร้อมระบบ IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายดิษวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการบุกรุกระบบเครือข่ายชนชิดาสังทองรายงาน
0: กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คนเร่งเก็บขยะตกค้างในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ

0: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
1: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
0: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
6: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไม่มีการปิดการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วน

0: ให้คำสั่งปิดการจราจรถาวรทั้งนี้ตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุมหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: กองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2: พลเรือตรีชนินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28แบ่งเป็นกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ววันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมเปิดให้บริการบางส่วนในวันพรุ่งนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการมีจำนวนลดลงเหลือ37แห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันเนื่องจากต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนแต่จะทยอยขยายเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้สำหรับเขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์โดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานหรือ BCP เพื่อรับมือฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว17นาฬิกาจนถึงก่อนเคารพธงชาติ18นาฬิกานะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับนำเรื่องราวต่างๆจากนักเขียนมากมายมาเล่าสู่กันฟังผู้ที่นำเสนอในช่วงนี้คุณชัยศิลป์คนคล่องครับเป็นผู้นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงนำเสนอกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนเรื่องเวรซึ่งเรื่องเวรเนี่ยมีท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการบอกว่าอยากฟังอีกครั้งนึงเราได้ฟังเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเรื่องเวรเนี่ยที่คุณมุทิตาอิทธิผลเป็นผู้นำเสนอทีนี้เมื่อท่านผู้ฟังอยากฟังเรื่องเวรผมก็เลยนำมาฝากเหมือนเดิมนะครับอีกครั้งนึงแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือผู้นำเสนอนั่นคือคุณชัยศิลป์คนคล่องครับวันนี้จะมาอ่านให้เราได้ฟังกันในเรื่องเวร นะครับกฎแห่งกรรมตอนเรื่องเวรของท่านทอเรียนพิบูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบสัปดาห์นี้เรามาต่อกันนะครับอาจจะย้อนกลับไปอีกหน่อยนึงแล้วกันเผื่อใครที่ฟังไม่ทันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะได้ฟังแล้วประติดประต่อเรื่องได้นะครับแต่ว่าวันนี้ได้ฟังจบแน่นอนสำหรับเรื่องเวรซึ่งเหมือนเป็นเรื่องเล่าในอดีตก็คือประมาณว่ามีชายคนหนึ่งเขาโดนกลั่นแกล้งในที่ทำงานคิดอยากจะกำจัดเขาด้วยการยิงแต่พอดีมีเพื่อนที่เป็นพระบวชอยู่ที่วัดก็ไหนๆก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกันนะก็ถึงแม้ตอนนี้ท่านไม่ได้ข้องเกี่ยวกับทางโลก

ก็ไปหาคำตอบดีกว่าเผื่อท่านจะให้คำปรึกษาดีๆก็ไปนะครับปรากฏว่าพอไปปุ๊บเจอนะครับพระท่านก็ให้สติแต่ก็ไม่ได้ให้สติอะไรนะแค่บอกว่ามาทำสมาธิดีไหมล่ะลางานสัก7วัน8วันก็ว่าไปสุดท้ายเข้าวัดนะครับพระอาจารย์ก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังให้ชายคนที่กำลังจะไปทำร้ายคนอื่นเพราะเข้ามาทำร้ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหปรากฏว่าเล่าเรื่องในอดีตทำให้เขาคิดได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เรามาฟังกันต่อครับว่าเรื่องมันจบยังไงแล้วเรื่องในอดีตเนี่ยทำไมถึงทำให้ชายคนนี้คิดได้ที่สำคัญคือจะคิดได้หรือไม่จะเปลี่ยนใจได้หรือไม่ต้องไปฟังต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับกฎแห่งกรรมตอนเรื่องเวรจากท่านถ่อเหรียญพิบูลครับ

ข้าพเจ้าได้ยินคำพูดของท่านแล้วรู้สึกปีติยินดีอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดและเพิ่มความเคารพท่านยิ่งขึ้นที่ท่านผู้เป็นภิกษุสงฆ์ทรงศีลยังให้ความเห็นอกเห็นใจทำให้อุ่นใจที่ไม่ว้าเวอย่างที่คิดแต่แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าแต่เวลานี้อาตมาเป็นสงฆ์มิบังควรจะออกความเห็นในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมเรื่องการฆ่าฟันกันนั่นมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะส่งเสริมหรือห้ามปรามในเวลานี้สงฆ์มีหน้าที่จะชักชวนไปสู่ทางดีเท่านั้นท่านพูดแล้วหันมามองหน้าข้าพเจ้าเหมือนจะอ่านจิตใจว่าข้าพเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ข้าพเจ้ากำลังปลาบปลื้มใจในคำพูดของท่านข้าพเจ้าก้มลงกราบท่านน้ำตาไหลซึมออกมาด้วยความดีใจแล้วก็พูดว่าขอบคุณหลวงพี่ที่ให้ความเห็นอกเห็นใจผมมีความอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดอย่างน้อยก็มีหลวงพี่องค์หนึ่งที่เห็นใจแต่แล้วท่านก็กล่าวเรียบๆว่าที่เธอจะทำการครั้งนี้เหมือนเอาชีวิตเข้าแลกด้วยจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมให้สิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงเจตนาของเธอได้ข้าพเจ้าตอบว่าจริงครับหลวงพี่ถ้าผมไม่ได้ล้างแค้นจะอยู่เป็นคนต่อไปก็ไม่มีความสุขตลอดชาติท่านอมยิ้มอย่างเห็นใจแล้วพูดว่า

่อนเธอจะสร้างกรรมลงไปนั้นอาตมาใครจะแนะนำในสิ่งที่ดีและเป็นมงคลกับตัวเธอสักอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าเธอจะทำตามหรือไม่แต่ไม่เป็นที่ขัดขวางเกี่ยวข้องกับการกระทำสิ่งใดของเธอเลยท่านพูดแล้วก็นิ่งฟังคำตอบของข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดแล้วจึงตอบท่านว่าหลวงพี่ผู้เดียวที่ผมไว้ใจและเป็นผู้ที่เห็นใจผมสิ่งใดที่หลวงพี่แนะนำไปในทางดีไม่ขัดต่อการกระทำของผมผมยินดีปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านได้ยินข้าพเจ้าพูดท่านก็แสดงความพอใจและเสริมว่าอาตมาเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงอยากจะให้สร้างความดีเสียก่อนที่จะทำอะไรลงไปคืออยากให้เธอถือศีล8อยู่ที่วัดนี้กับอาตมาสัก8วันและอยากจะให้เริ่มต้นแต่วันพรุ่งนี้เพราะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำแล้วให้ถึงวันพระแรม8ค่ำเป็นอันสิ้นสุดตามอาตมาร้องขอต่อจากนั้นอาตมาจะไม่ร้องขออะไรอีกเลยเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเช่นนั้นทำให้อึกอักไม่ได้ตอบรับทันทีการที่ให้ข้าพเจ้าถือศีล8วันนั้นหมายความว่าข้าพเจ้าจะต้องยืดเวลาตามแผนการออกไปอีกหลายวันเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านิ่งท่านก็พูดต่อไปว่าการที่อาตมาแนะนำให้ถือศีลนั้นก็เพื่อเธอจะได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เสียก่อนเพื่อกุศลอันนี้จะได้ช่วยเธอได้บ้างข้าพเจ้าทบทวนดูแล้วคิดว่าการถือศีลเพียง8วันเท่านั้นไม่ทำให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจได้นอกจากจะประวิงเวลาให้ช้าไปเท่านั้นการถือศีลก็เป็นความดีอย่างหนึ่งไม่เสียหายอะไรเพื่อสนองความหวังดีและความเห็นอกเห็นใจของท่านที่มีต่อข้าพเจ้าก็ตกลงรับปากกับท่านว่าจะถือศีลอยู่กับท่านให้ครบ8วันก่อนจะทำอะไรลงไปท่านแสดงความพอใจและยินดีด้วย

รุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็ลาพักงานทันทีแล้วก็มาอยู่วัดตามที่ตกลงไว้ทำให้บุตรและภรรยาของข้าพเจ้าแปลกใจที่จู่ๆก็เข้าวัดถือศีลซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีวี่แววเลยการมาอยู่วัดและถือศีลทำให้จิตใจปลอดโปร่งขึ้นจิตใจสบายซึ่งแรมปีที่แล้วมาข้าพเจ้าไม่เคยมีความสบายใจเช่นนี้มาก่อนเลยหลวงพี่ท่านไม่เคยพูดและเอ่ยถึงสิ่งอะไรทั้งสิ้นนอกจากพูดสอนศีลธรรมทางปฏิบัติทั่วๆไปต่อจากนั้นอีก2วันก็จะถึงวันพระ8ค่ำเป็นวันหมดกำหนดที่ข้าพเจ้าตกลงไว้วันนั้นท่านได้กล่าวขึ้นว่าอาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังสักเรื่องแม้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นนานมาแล้วก็ดีแต่เรื่องนี้ก็คล้ายคลึงกับเรื่องที่เธอได้ประสบมาซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าวัดทางชนบทวัดหนึ่งมีพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิปัสสนากรรมฐานชื่อพระอาจารย์พรหมมีคนเคารพนับถือมากมายมีลูกศิษย์ที่รักใคร่อยู่คนหนึ่งชื่อเจียมวันหนึ่งที่วัดมีงานออกร้านมีเพลงละครรำและลิเก3วัน3คืนซึ่งตามบ้านนอกในสมัยนั้นก็นับว่าเป็นงานสนุกสนานเพราะนานปีจะมีสักหนผู้คนชาวบ้านใกล้ๆต่างชวนกันมาเที่ยวงานอย่างคับคั่งห่างจากวัดออกไปหลายคุ้งน้ำมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านมีอาชีพในทางทำนาในหมู่บ้านนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายพุ่มซึ่งพ่อแม่แม้จะทำนาก็พอมีอันจะกินวันนั้นนายพุ่มอยากจะไปเที่ยวงานวัดที่อาจารย์พรหมอยู่เพราะไม่เคยไปเลยและนายพุ่มแม้จะเป็นลูกชาวนาเกิดในละแวกบ้านก็ดีแต่พ่อแม่ได้ส่งมาอยู่กับลุงที่บางกอกตั้งแต่เด็กเพิ่งจะกลับไปอยู่บ้านไม่กี่เดือนฉะนั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่าที่วัดอาจารย์พรหมมีงานทำให้ใจจดจ่ออยากจะไปอย่างที่สุดในชีวิตนายพุ่มไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยเที่ยวชวนเพื่อนหนุ่มๆในละแวกบ้านก็ไม่มีใครเข้าไปเป็นเพื่อนเพราะต่างก็ยังติดงานนวดข้าวขอร้องให้นายพุ่มรอไว้วันสุดท้ายจึงจะไปเป็นเพื่อนด้วยแต่นายพุ่มไม่ทันใจอยากจะไปแต่วันต้น

เมื่อไม่มีใครไปเป็นเพื่อนก็ถามหนทางที่จะไปให้แน่นอนเพื่อกันหลงทางธรรมดาจากหมู่บ้านไปทางเรือกว่าจะถึงวัดก็หลายชั่วโมงหากจะเดินตัดทุ่งราว2ชั่วโมงก็ถึงฉะนั้นนายพุ่มจึงเลือกเอาทางบกแม้พ่อแม่จะห้ามปรามนายพุ่มก็ไม่ยอมเพราะตั้งใจอย่างเด็ดขาดไว้แล้วนายพุ่มออกเดินทางจากบ้านมีไม้ตะพดอันเดียวเป็นเพื่อนร่วมทางพวกเพื่อนและพ่อแม่คิดว่าคงไปติดลูกสาวชาวบ้านใกล้วัดแถบนั้นเป็นแน่ครั้นนายพุ่มไปถึงในบริเวณวัดที่มีงานก็เดินเที่ยวชมงานอยู่คนเดียวดูโน่นนิดนี่หน่อยจนมาถึงโรงละครรำเห็นชายกลุ่มหนึ่งกำลังเพลินอยู่เนื่องจากละครกำลังเล่นบทตลกจึงมีเสียงเฮฮาอย่างครื้นเครงทั่วไปนายพุ่มจึงเรียกเข้าไปดูด้วยขณะที่กำลังยืนดูอยู่เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆกันนายพุ่มไม่เคยรู้จักชายคนนั้นมาก่อนเลยแต่เห็นหน้าแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาให้รู้สึกชังน้ำหน้าเหมือนกับว่าเป็นศัตรูคู่อริกันมาไม่ว่าชายผู้นั้นจะแสดงกิริยาสนุกหรือร่าเริงอย่างไรก็รู้สึกขัดในตาของนายพุ่มทุกๆอย่างชายคนนั้นไม่รู้ตัวคงตั้งหน้าดูละครและหัวเราะอย่างสนุกสนานนายพุ่มเองก็นึกแปลกใจตนเองเหมือนกันว่าทำไมเกลียดชายคนนั้นอย่างรุนแรงถึงเพียงนี้ทั้งที่ไม่เคยทำความเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนเลย

ในพุ่มยืนดูสักครู่รู้สึกหมั่นไส้กิริยาท่าทางของชายผู้นั้นจนทนไม่ไหวลืมตัวไปวูบหนึ่งนายพุ่มจึงใช้ไม้ตะพดที่ถือมาตีหัวชายคนนั้นเต็มแรงทำให้ชายคนนั้นซึ่งไม่รู้ตัวทลาลงไปนอนดิ้นอยู่พักหนึ่งคนซึ่งกำลังดูละครเรื่องสนุกๆก็แตกฮือฮากันขึ้นตัวละครชะงักการเล่นกลางคันส่วนในพุ่มนั้นพอได้สติรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแล้วก็ตกใจเห็นคนแตกตื่นตกตะลึงอยู่จึงถือโอกาสหนีทั้งที่ตัวเองก็ไม่ชำนาญทางพวกเพื่อนๆของชายคนนั้นเมื่อหายตกตะลึงก็วิ่งตามหลังในพุ่มมาทันทีในพุ่มวิ่งไปหลบอยู่ใต้ถุนกุฏิพักเดียวเห็นผู้คนล้อมเข้ามารอบด้านก็รู้ตัวว่าใกล้จะจนมุมครั้นเห็นไม้กระดานใต้ถุนกุฏิแห่งหนึ่งมีช่องโหว่พอตัวจะลอดขึ้นไปได้จึงใช้มือเหนี่ยวโหนตัวขึ้นไปทันทีก่อนพวกติดตามจะแลเห็นพอทรงตัวได้ก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งยืนดูอยู่ที่ชานหน้ากุฏิในพุ่มนั้นรู้สึกตัวกลัวความผิดจนตัวสั่นครั้นพบพระก็ก้มลงกราบแล้วบอกว่าช่วยผมด้วยเถิดครับหลวงพ่อเขากำลังจะตามจับผมพระภิกษุรูปนั้นชี้เข้าไปในห้องนายพุ่มรีบวิ่งหลบเข้าไปในห้องพระองค์นั้นเดินตามเข้ามาและปิดประตูห้องกุฏิแล้วท่านจึงสั่งให้นายพุ่มนั่งลงสงบสติอารมณ์ให้ดีแล้วเล่าเรื่องให้ท่านฟังท่านรับรองว่าเมื่อนายพุ่มอยู่กับท่านจะปลอดภัย

นายพุ่มค่อยหายกลัวจึงนั่งลงเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านและมีความรู้สึกอยากมาเที่ยวในงานเหลือเกินจึงพยายามมาเที่ยวจนได้ตลอดจนได้มาพบเห็นและเกิดเรื่องต่างๆขึ้นแล้วโหนช่องโหว่นี้ขึ้นมาบนกุฏิเมื่อเล่าจบก็พอดีได้ยินเสียงผู้คนเดินอยู่นอกห้องควักไข่และได้ยินเสียงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อคงจำวัดแต่อีกเสียงหนึ่งบอกว่าต้องบอกให้ท่านรู้เพราะลูกศิษย์ของท่านถูกตีหัวเป็นการลบเหลี่ยมพวกเราและดูถูกหลวงพ่อด้วยแล้วพวกเราก็มากมายยังจับมันไม่ได้ปล่อยให้มันลอยนวลไปได้อีกเสียงหนึ่งกล่าวว่ามันไวยังกระปรอดเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวหายตัวไปแล้วพวกเราก็มัวตะลึงอยู่ไม่นึกว่าจะมีนักเลงต่างถิ่นมาเหยียบจมูกถ้าข้าพบข้าจะไม่ไว้ชีวิตมันแน่ในพวกนี้ยินเสียงคนพูดหลายเสียงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นก็นั่งตัวสั่นอยู่ในกุฏิกราบแล้วกราบอีกให้หลวงพ่อช่วยท่านจึงบอกให้นั่งนิ่งๆก่อนและทำใจให้ดีท่านจะจัดการให้เรียบร้อยหลวงพ่อเปิดประตูกุฏิออกไปพบลูกศิษย์ของท่านแสดงความโกรธแค้นแต่ละคนถือไม้ตะพดและอาวุธอื่นๆท่าทางเอาเรื่องถ้าพบคนต้นเหตุอย่างน้อยก็มีหวังเนื้อตัวน่วมเป็นแน่พวกลูกศิษย์ครั้นเห็นอาจารย์พรหมออกมาจากห้องต่างก็นั่งลงไหว้และรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบท่านอาจารย์นั่งฟังโดยสงบไม่พูดว่าอะไรแต่หันหลังกลับไปหยิบไพลออกมาแล้วยื่นให้ลูกศิษย์ชื่อเจียมที่ถูกตีหัวโนเท่าลูกมะกรูดพลางบอกว่าเอาไปทาประเดี๋ยวก็ยุบในเจียมลูกศิษย์คนโปรดเห็นชามใส่ไพรก็ตกใจเพราะเมื่อเช้าหลวงพ่อสั่งให้เขาฝนไพรไว้เมื่อเขาถามว่าฝนไปทำไมหลวงพ่อก็บอกว่าเอาไว้ให้ตัวเขาเองเจียมยังหัวเราะนึกว่าท่านพูดตลกเล่นเพราะไม่นึกว่าตัวเองจะเจ็บป่วยเป็นอะไรเนื่องจากเป็นคนแข็งแรงบัดนี้ท่านได้ยื่นชามไพรมาให้จึงรู้ว่าท่านพูดจริงไม่ได้พูดตลกเล่นขันๆตามความเข้าใจเสียแล้วเจียมนึกในใจว่าหลวงพ่อนี้ทายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำเสียแต่ว่าท่านไม่บอกให้รู้ตัวจึงพูดอย่างน้อยใจว่าหลวงพ่อรู้ว่าผมจะถูกตีทำไมไม่เตือนให้ผมรู้ตัวบ้างเสียแรงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแท้ๆยังปล่อยให้คนอื่นมาทำได้หลวงพ่อจึงปลอบในเจียมว่าเจียมเอ้ยเจ้าอย่าน้อยใจเลยหลวงพ่อรู้ก็บอกเจ้าไม่ได้เพราะมันเป็นการก่อเวรไม่สิ้นสุดจึงอยากจะให้พ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียที่ชาตินี้การที่เจ้าถูกตีหัววันนี้เป็นเวรกรรมกันมาแต่ชาติก่อนเมื่อชาติก่อนเจ้าถูกเขาฆ่ามาชาตินี้ถ้าหลวงพ่อบอกเจ้าว่าจะมีคนมาทำร้ายเจ้าก็จะต้องฆ่าเขาตายเป็นการใช้เวรกันแต่เพียงชาตินี้เจียมเจ้าควรหัดเป็นคนมีความอดทนรู้จักเสียสละและการให้อภัยเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแล้วเจ้าจะมีความสุข

ท่านพูดจบแล้วนายเจียมยังไม่หายน้อยใจจึงกล่าวว่าหลวงพ่อจะให้ผมเสียสละอดทนแต่ผมถูกลอบตีหัวโดยไม่รู้ตัวผมไม่เคยทำความเจ็บใจให้มันมาก่อนเลยแล้วหลวงพ่อจะให้ผมยอมแพ้มันง่ายๆหลวงพ่อเห็นคนอื่นดีกว่าผมซะแล้วหรือครับเจียมพูดด้วยกิริยาเศร้าโศกเสียใจท่านอาจารย์พรหมท่านประกอบด้วยความสุขุมจึงปลอบศิษย์รักของท่านว่าเจียมเอ๋ยเท่าที่เจ้าอยู่กับหลวงพ่อมาเคยเห็นว่าหลวงพ่อมีอคติลำเอียงต่อศิษย์คนไหนบ้างเจ้าเคยเป็นศิษย์ที่ดีมีความกตัญญูเดี๋ยวนี้เจ้าหมดความนับถือไม่เชื่อฟังคำหลวงพ่อแล้วหรือการใดที่ทำไปนั้นก็ด้วยความหวังดีต่อเจ้าและเพื่อเป็นการระงับเวรในชาตินี้และวันนี้หลวงพ่อต้องการให้เจ้าพ้นทุกข์หลวงพ่อเป็นสงฆ์ไม่เคยหวังร้ายต่อใครมีความหวังดีทั้งสิ้นพอท่านพูดจบเจียมก็รู้สึกตัวว่าตัวเองออกจะวู่วามและทำให้อาจารย์เสียใจจึงตรงเข้ากราบขอโทษพร้อมกับกล่าวว่าพระคุณหลวงพ่อที่กรุณาผมมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ผมยังไม่ได้ทดแทนคุณเลยที่พูดไปนั้นด้วยความน้อยใจเท่านั้นบัดนี้ผมรู้สึกตัวแล้วผมขออภัยหลวงพ่อด้วยผมจะเชื่อหลวงพ่อผมจะอดทนที่ต้องรับความเจ็บปวดผมจะเสียสละและให้อภัยแก่คนที่ทำผมลับหลังโดยที่ผมไม่รู้จักตัวขอให้หลวงพ่อเมตตาผมเหมือนเดิมถ้าผมไม่มีหลวงพ่อคุ้มครองวันนี้คงจะเจ็บมากกว่านี้พระผู้เป็นอาจารย์เห็นศิษย์เชื่อฟังก็พอใจพลางบอกให้ศิษย์อื่นๆรออยู่ข้างนอกชวนนายเจียมเข้าไปกราบพระในกุฏิพอนายเจียมเข้าไป

ก็ปิดประตูลงกลอนในห้องมืดสลัวเพราะท่านได้ปิดหน้าต่างหมดทุกด้านท่านให้เนเจียมจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปและก้มกราบ3ครั้งแล้วกล่าวต่อหน้าพระว่าข้าขอสัญญาว่าวันนี้ข้าถูกทำร้ายโดยศัตรูที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยข้าจะขออโหสิกรรมให้และไม่ขอจองเวรกันต่อไปไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นองค์พยานด้วยในเจียมกล่าวจบก็ก้มลงกราบพระพุทธรูปอีกครั้งหนึ่งนายพุ่มซึ่งหลบอยู่ในมุมมืดได้ยินการสนทนาระหว่างศิษย์กับอาจารย์ทราบความตลอดหมดเมื่อศิษย์และอาจารย์เข้ามาในห้องนายพุ่มก็จับตาดูตลอดเวลาด้วยหัวใจที่สั่นระริกเมื่อเจียมกล่าวคำต่อหน้าพระเสร็จแล้วก็รู้สึกเบาใจอาจารย์จึงพยักหน้าให้นายพุ่มออกมานายพุ่มก็คลานออกมาจากมุมห้องเจียมได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก็เหลียวมาดูเห็นคนคลานออกมาก็ตกตะลึงเพราะไม่เคยนึกฝันมาก่อนนายพุ่มเมื่อคลานออกมาตรงหน้านายพุ่มก็ก้มลงกราบพลางพูดว่าขอพี่จงยกโทษให้ฉันด้วยที่ฉันทำไปเพราะอารมณ์วูบเดียวแท้ๆแล้วหนีมาพบท่านอาจารย์จึงรอดชีวิตมาได้ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติก่อนเราเคยก่อเวรจองกรรมกันมาท่านจึงขอให้เราอโหสิกรรมเสียในชาตินี้ให้หมดเวรหมดกรรมกันเสียทีขอพี่อภัยให้ด้วยในพุ่มนั้นไม่ได้กล่าวแต่เพียงคำพูดอย่างเดียวแต่สะอื้นน้ำตาไหลเนื่องจากสำนึกในความผิดของตัวเจียมครั้งแรกเห็นคนคลานจากที่มืดก็ตกตะลึงอยู่แล้วเมื่อนายพุ่มเข้ามากราบขอโทษจึงเดาเรื่องถูกหมดครั้งแรกก็ยังนึกโกรธอยู่เพราะตัวต้องเจ็บโดยไม่รู้เรื่องราวแต่เมื่อนึกว่าตัวได้สัญญากับอาจารย์ว่าจะอโหสิกรรมและตัวเองก็ได้ประกาศต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจิตใจก็อ่อนลงเห็นนายพุ่มร้องไห้ก็สงสารจึงปลอบนายพุ่มว่านิ่งเสียเถิดน้องชายพี่ยกโทษให้หมดแล้วเราไม่ขอจองเวรจองกรรมกันต่อไปเราสองคนนี้เป็นหนี้พระคุณของหลวงพ่อท่านที่ท่านช่วยระงับเวรซึ่งเนื่องมาแต่ชาติก่อนให้สิ้นสุดกันไปท่านอาจารย์เห็นทั้งสองปรองดองกันได้เรียบร้อยก็มีความพอใจท่านจึงบอกให้ทั้งสองรับศีล5พร้อมกันเสร็จแล้วทั้งสองก็กล่าวคำอโหสิกรรมต่อหน้าพระพุทธรูปในกุฏินั้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนายพุ่มอ่อนกว่านายเจียม2ปีจึงถือนายเจียมเป็นพี่ต่อจากนั้นมาทั้งสองก็รักใคร่กันมากและสามารถตายแทนกันได้จะเป็นเรื่องที่ศัตรูกลายเป็นมิตรเรื่องนี้ชาวบ้านแถบนั้นเล่าให้ลูกหลานฟังกันตลอดมาและที่วัดนั้นต่อมาเมื่อมีการจัดงานทางวัดก็จะห้ามคนถือตะพดเข้าไปเที่ยวในบริเวณงานอีกใครจะถือติดมือไปก็ต้องไปฝากไว้ที่ประตูทางเข้าในงานโดยทางวัดให้มีคนคอยรับฝากให้ความสะดวกโดยทำเบอร์เลขเป็นใบรับตรงกันไว้ให้และก็เป็นตัวอย่างของงานวัดอื่นต่อมา

ก็มาครุ่นคิดถึงเรื่องของตัวเองจิตใจรวนเรตัดสินใจอะไรไม่ถูกเพราะระยะที่ได้ถือศีลนั้นได้เปลี่ยนจิตใจของข้าพเจ้าให้เบาบางจากความแค้นลงไปมากคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้ล้างแค้นสมประสงค์ข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีความสุขอย่างที่หวังเพราะมือกฎหมายก็คงจะจัดการกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาจถูกคุมขังหรืออาจถูกประหารผลที่ได้รับมันยิ่งร้ายเสียกว่าการทรมานใจเหมือนก่อนรุ่งเช้าวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าครบกำหนดถือศีลวันที่8พอดีข้าพเจ้าไปหาพระภิกษุผู้ชี้ทางสว่างให้แก่ข้าพเจ้าแล้วนั่งสนทนากันอยู่ชั่วครู่ข้าพเจ้าบอกว่านอนไม่หลับข้องใจในเรื่องต่างๆที่ได้ยินได้ฟังแต่รู้สึกว่าจิตใจสบายขึ้นกว่าเดิมท่านได้ฟังเช่นนั้นก็หัวเราะและพูดว่านั่นล่ะจิตเราเกิดกุศลขึ้นแล้วการอดทนการเสียสละและการให้อภัยนั้นถ้าใครยึดถือได้ก็ย่อมทำให้จิตใจสงบเกิดความสุขแก่ผู้นั้นและถือว่าเป็นผู้ชนะจิตใจตนเองได้ขั้นหนึ่งอันผู้ใดก่อความชั่วไว้กรรมย่อมจะสนองผู้นั้นไม่ช้าก็เร็วฉะนั้นที่เธอคิดจะแก้แค้นด้วยชีวิตนั้นมันเป็นการก่อเวรขึ้นไม่สมควรที่เธอจะเข้าไปเกี่ยวข้องให้เกิดเวรขึ้นตามสนองจองล้างกันตลอดไปไม่สิ้นสุดอาตมาจึงอยากจะห้ามตั้งแต่ตอนแรกที่เธอมาระบายความแค้นออกมาให้ทราบแล้วแต่อาตมาคิดว่าหากห้ามเวลานั้นคงไม่สำเร็จถือสุภาษิตโบราณว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรืออาตมาจึงให้ความเห็นอกเห็นใจและคล้อยตามไปก่อนทำให้เธอคลายความตึงเครียดลงบ้างเพราะอย่างน้อยก็ยังมีผู้เห็นอกเห็นใจหากเวลานั้นถ้าอาตมาห้ามปรามในขณะที่เธอกำลังโกรธแค้นย่อมมุมานะทำสิ่งที่ไม่สมควรลงไปเพราะคนเรามีความอวดดีประจำตัวไม่มากก็น้อยยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุอาตมาจึงได้ประวิงเวลาไว้เพื่อให้เธอได้ผ่อนคลายอารมณ์แค้นลงและให้เธอได้คิดภายหลังแล้วบัดนี้การที่เธอได้ตัดสินใจยอมอโหสิกรรมนั้นอาตมามีความพอใจและตรงตามความประสงค์ของอาตมาปล่อยให้กรรมชั่วสนองผู้สร้างเองดีกว่าจงคอยดูไปอาตมาว่าไม่ช้ากรรมนั้นคงสนองแน่

ข้าพเจ้าได้ฟังท่านให้โอวาทจิตใจผ่องใสสดชื่นขึ้นข้าพเจ้ากราบท่านแล้วพูดว่าหลวงพี่รู้เรื่องนายพุ่มละเอียดมากคิดว่าหลวงพี่คงเป็นศิษย์อาจารย์พรหมคนหนึ่งท่านยิ้มแล้วตอบว่ามิได้นายพุ่มเป็นปู่ทวดของอาตมาข้าพเจ้าจึงว่ากระผมรู้สึกผิดชอบแล้วครับหลวงพี่ผมจะอดทนต่อไปและเสียสละ

จะให้อภัยแก่เขาผู้นั้นแล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปกราบพระพุทธรูปขออโหสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมต่อไปตั้งแต่บัดนี้และตั้งใจว่าหากถูกกลั่นแกล้งอย่างไรอีกข้าพเจ้าจะอดทนให้อภัยและคิดถึงทางธรรมว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมื่อคิดได้จิตใจก็สบายไม่ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างเดิมเพียงระยะ8วันที่ข้าพเจ้าได้เข้าวัดเปลี่ยนจิตใจของข้าพเจ้าผิดกันเป็นคนละคนหลังจากข้าพเจ้ากลับเข้าทำงานแล้วทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างประหลาดการกลั่นแกล้งทำลายจิตใจเกือบจะไม่มีเห็นจะเป็นเพราะข้าพเจ้าอดทนให้อภัยหน้าตาคงจะเปลี่ยนจากความเคร่งเครียดมายิ้มแย้มจึงทำให้ทุกอย่างเข้าสู่ระดับปกติต่อจากนั้นมาไม่นานนักเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างนึกไม่ถึงก็เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาที่เคยกลั่นแกล้งทางจิตใจเกือบจะทำให้ข้าพเจ้าเป็นบ้าเป็นหลังเสียผู้เสียคนจนจะกลายเป็นผู้ร้ายใจเหี้ยมก็หมดอำนาจวาสนาดับแสงลงทันทีท่ามกลางความรุ่งเรืองซึ่งตัวเองก็ไม่เคยนึกมาก่อนพวกประจบสพก็พากันตีตนออกห่างที่คอยติดหน้าตามหลังก็หายไปสิ้นข้าพเจ้าก็ได้ลืมเรื่องเก่าๆและได้อโหสิกรรมให้อภัยสิ้นแล้วเมื่อเห็นกรรมตอบสนองก็อดมีใจกลับนึกสงสารและคิดถึงคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังยืนยงคงอยู่ไม่อับแสงลบล้างสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยคิดว่าคนสร้างกรรมชั่วกลับได้ดีบัดนี้กรรมชั่วได้ตอบสนองเห็นผลทันตาแล้วจากนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตช่างมีความหมายโลกเต็มไปด้วยความสดชื่นน่าพิสมัยทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยชีวิตจิตใจแม้แต่ต้นไม้ดอกไม้ดอกหญ้าช่างสวยสดงดงามเหมือนจะยิ้มรับอันคนเรายามสุขนั้นมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสดชื่นเบิกบานอันยามทุกข์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหี่ยวแห้งมีแต่ตรมเศร้าจะแก้ไขได้ก็ด้วยใจของตนเองแต่ผู้นั้นจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีความอดทนให้อภัยและเสียสละดังตัวข้าพเจ้าได้ประสบมาเป็นตัวอย่างข้าพเจ้ายังนึกถึงพระคุณของพระภิกษุผู้จูงข้าพเจ้าออกมาจากที่มืดมาสู่แสงสว่างที่สดชื่นซึ่งเป็นชีวิตใหม่ที่ได้ปรับปรุงจิตใจให้สดชื่นบริสุทธิ์มองดูโลกได้ทุกแง่ข้าพเจ้าจะขอจดจำพระคุณอันนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ฎแห่งกรรมตอนเรื่องเวรได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับสัปดาห์หน้ากฎแห่งกรรมจะนำตอนอะไรมาฝากกันต้องติดตามรับฟังผ่านรายการร้อยเรื่องมาเล่านะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุมนทาและคุณเลลักจันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเลลักค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีในวันที่ต้องดีใจด้วยมากๆที่ตั้งแต่เมื่อวาน
1: ฝนไม่ตก
2: จนตอนนี้แต่วันนี้ก็ไม่แน่นะ
1: แต่วันนี้คึ้มอยู่นะออกจากบ้านมา
2: ฝนไม่ตกเนี่ยต้องวงเล็บก่อนเฉพาะกรุงเทพมหานครแต่ว่าเพื่อนจังหวัดแบบใกล้เคียงเราก็มีเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงการเกี่ยวเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะได้เตรียมตัวกันอะไรเงี้ยนะคะช่วงหยุดยาวไม่ได้หยุดยาวหรอกเหมือน work from home ด้วยอะไรอยู่บ้านด้วยหรือว่าใครจะเดินทาง
1: ไปประชุม World
2: Bank ใช่ใครจะเดินทางไปไหนแล้วก็รวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางการประชุม World Bank หลายเรื่องเลยเอาเรื่องน้ำก่อน
1: อุตุก่อนนี้อุตุว่ายังไงบ้าง
2: ฉบับที่9เลยล่าสุดของวันนี้นะคะวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกประกาศนะคะฉบับที่9นะคะเพิ่มรายชื่อจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: ไปทางใต้แล้วมั้ง
2: นะคะในช่วง3วันก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคือ11 12 13ตุลาคมอ่ะนะคะโดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยยังคงมีฝนอีกรอบนึงนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีที่วันนี้เนี่ยตกหนักมากๆเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่กลุ่มความเสี่ยงนะคะต้องบอกว่าวันนี้เองนะคะในช่วง 11-13 ตุลาคมเนี่ยฉบับที่9บอกว่าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงจะมีลูกเห็บตก ฝนตกหนักถึงหนัก

0: ากในบางแห่งวันที่11เนี่ยเราโฟกัสไปที่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยส่วน12 13เนี่ยเหมือนที่คุณแสงระวีบอกเลยค่ะก็คือภาคใต้เน้นๆ นะคะที่ฝนจะตกหนักนะคะนี่ก็เตือนกันไว้นะคะคือตอนนี้เนี่ยช่วงเปลี่ยนฤดูคือฝนมันจะตกหนักทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็โอ้โหไม่ถ้าหาภาคใต้เนี่ยเราจะไปที่ไหนบ้างตั้งแต่ตอนบนไปถึงตอนล่างเลยก็คือ16จังหวัด
1: ค่ะ
0: เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงนะคะสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูล
1: อ
0: ันนี้คือ12ส่วน13เนี่ยน่าจะซาซาลงหน่อย13ตุลายังคงมีฝนตกหนักอยู่สักประมาณ10จังหวัดนะคะก็กลางๆก็คือสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะบางที่คุณผู้ฟังถ้าว่ามีฝนตกหนักเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่น้ำท่วมขังนะ
1: ค่ะ
0: น้ำป่ามจะไหลหลากด้วยอะไร
1: ผสมด้วย
0: ผสมด้วยนะคะ
1: หนักเลย
0: ใช่พอพูดถึงน้ำป่าไหลหลากเนี่ยต้องไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหฝนตกหนักนะคะหลังหลายชั่วโมงอ่ะคือตกแช่หลายชั่วโมงเลยแล้วเยอะด้วยนะคะมันก็เลยส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากหลายจุดคุณผู้ฟังนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช่นบริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 พอลงเท่านั้นแหละมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นผิวถนน1ช่องก่อนทำให้รถที่ลงจากมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ยใช้เส้นทางสัญจรได้เพียงแค่ช่องเดียวนะคะนอกจากนั้นก็จะโฟกัสไปที่สายอู่ทองมันก็จะท่วมพื้นผิวถนนสัก30ซมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชุมชนจงเจริญนะคะโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองเนี่ยพบว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ล้นท่วมผิวถนนแล้วก็ถนนริมหน้าเมืองด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีผมคือเยอะอะถึงขั้นผู้ว่ากาญจนบุรีเนี่ยต้องลงพื้นที่แล้วนะนะคะแล้วล่าสุดเองเนี่ยทางหลวงหมายเลข3086เนี่ยน้ำทะลักไหลเชี่ยวแล้วต้องปิดการจราจรชั่วคราวคือไม่สามารถผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใครกำลังจะเดินทางก็อาจจะต้อง
1: เช็คเส้นทาง
0: เช็คดีๆนิดนึงนะคะเพราะน้ำเริ่มล้นเยอะละ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ฉะเชิงเทรายังคงมีอยู่นะคือฉะเชิงเทราเนี่ยตอนนี้เจอน้ำทะเลหนุนนะเห็นบอกว่าทั่วเมือง8ริ้วมันโกลาหลในตรงคาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงอ่ะส่วนใหญ่นะคาเฟ่เขาจะแบบ
0: อยู่ริมแม่น้ำ
1: เอาบรรยากาศหน่อยกินบรรยากาศหน่อย
0: ย
1: กของกันวุ่นเลยนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำบางปะกงบวกกับน้ำด้านบนจากอำเภอบางคล้าที่มันไหลสมทบมาเนี่ยนะคะเลยทำให้แม่น้ำในแม่น้ำเนี่ยคือล้นเข้าท่วมถนนแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วอ่ะนะคะตอนนี้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูงประมาณ10ถึง15เซนติเมตรรถยนต์เนี่ยคือก็ยังคงวิ่งได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องชะลอความเร็วนิดนึงนะคะส่วนประชาชนก็ต้องเดินลุยน้ำมาจับจ่ายซื้อของกันนะตอนนี้คือเทศกาลกินเจด้วยนะหรือว่าจะไปหาหมกหาหมออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกผู้ฟังไปร้านค้าคาเฟ่แบบริมแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเก็บของขึ้นที่สูงกันวุ่นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นสูงอีกไหมมันจะท่วมไหมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เลยแบบวุ่นวายกันนิดนึงตอนนี้นะที
0: ่
1: ฉะเชิงเทรานะคะ
0: ทำให้สถานการณ์จริงๆ8ริ้วเนี่ย เทศกาลกินเจคือคักนะหมดปีนี้เงียบเหงาเลยผักก็แพงเกือบเท่าตัวร้านค้าบางร้านก็หยุดขายนะคะซึ่งสถานการณ์ที่ฉะเชิงเทราวันนี้เองเนี่ยนะคะก็ทางพลเอกสรัญเพชรานนท์นะคะปลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้จัดกำลังพลค่ะเร่งนำเอาส้วมกระดาษอ่ะคือตอนนี้ต้องไปช่วยแล้วครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไปเช่าเต็นท์อ่ะคุณแสงระวีคุณลุงบอกว่าดิฉันเห็นอ่านในข่าวนะคะว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินพอไม่มีเงินอ่ะเขาต้องลอยคออยู่ในบ้านเพราะน้ำมันท่วมสูงส่วนคนที่มีเงินเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ่ะไปเช่าเต็นท์แล้วก็ไปกางอยู่บนถนนที่เขาสามารถพออาศัยได้อย่างเงี้ยอ๋อ
1: เหมือนจุดพักพิงของส
0: ่
1: วนตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คือแบบถ้าใครมีเงินก็คือเช่าเต็นท์อยู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็คือไวและสะดวกอะไรเงี้ยซึ่งสถานการณ์นี้ทำให้คนเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเยอะอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนทางกลาโหมเองก็เร่งนำส้วมกระดาษไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้โดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของพวกสุขอนามัยของครัวเรือนในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็โหน้ำท่วมมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันจริงๆนะคะตอนนี้เองก็มุ่งให้ความช่วยเหลือที่มันเป็นแบบความจำเป็นพื้นฐานก่อนสำหรับผู้ประสบภัยสนับสนุนการบรรเทากำลังเนี่ยเต็มกำลังเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นั้นนะคะ
1: ตอนนี้แถวทางภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะเจอหนักหน่อยนะเห็นทางคุณสุชาติชมกลิ่นเองซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะก็ได้ให้เจ้าหน้าที่คือตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเป็นเครื่องสูบน้ำยักษ์เนี่ยใน3จังหวัดเลยทีเดียวนะป้องกันคือสูบน้ำออกด้วยแล้วก็เป็นการเหมือนก็แบบตีน้ำให้มันมีออกซิเจนน่ะนะน้ำจะได้ไม่เน่าเสียแล้วก็คือตอนนี้ทางที่เขาต้องรีบทำคือต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะคะโดยวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองโดยคุณรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเนี่ยทางคุณสุชาติเองนะคะก็พยายามเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกนะโดยเฉพาะนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะแล้วก็คือจริงๆคุณสุชาติได้ดูในส่วนภาคตะวันออก8จังหวัดนะก็ดูแลอย่างเต็มที่นะระดมเครื่องสูบน้ำรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยให้นำสิ่งของจำเป็นมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้านะอันนี้ก็จะมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคุณพเดชลายทองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์เลยส่วนที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยเขาได้ให้ทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและก็ชายฝั่งที่สองเนี่ยส่งเรือท้องแบนพร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปที่อำเภอบางคล้าเพื่อที่จะช่วยส่งสิ่งของแล้วก็มอบถุงยังชีพต่างๆให้กับประชาชนอันนี้คือที่ฉะเชิงเทราส่วนปราจีนบุรีก็มีการระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเนี่ย60กว่านายเลยทีเดียวนะมาช่วยลำเลียงกระสอบทรายเพื่อที่จะทำแนวคันกั้นน้ำนะแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะที่ปราจีนเนี่ย น้ำยังคงมีอยู่นะคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: นะคือต้องบอกเลยทีเดียวว่าหนักเลยทีเดียวนะที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่บ้านสร้างเนาะ
0: ใช่ก็ต้องหนักเยอะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยดิฉันเห็นทางสำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือที่เรารู้จักกันในนามจิสตานี่แหละเขาก็จะเก่งในเรื่องของดาวเทียมเนาะเขาก็เผยภาพดาวเทียมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเราเห็นภาพน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นบริเวณวงกว้างเลยรวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยกว่าโอ้370,000ไร่อ๋อนะคะก็คือแบบเยอะคือเจิ่งนองไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ฉะเชิงเทราซึ่งจริงๆที่ฉะเชิงเทราเนี่ยถ้าหากจำกันได้ตั้งแต่สัก2วันที่แล้วเนาะวันที่8
1: ค่ะ
0: 8ตุลาเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสั่งย้ายอย่างเช่นย้ายศพสุสานชาวยิวอะไรเงี้ยด้วยก็มีแล้วก็ย้ายในพื้นที่ต่างๆหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ย้ายในส่วนของพื้นที่อพยพด้วยหรืออะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เราก็สงสารคือแบบเจ้าของบ่อกุ้งอะไรเง
1: ี
0: ้ยเห็นไหม
1: โอ้ที่บอกว่าน้ำกำลังจะเข้ามาคือกุ้งอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันตัวโตสักหน่อยเขาอาจจะจับขายได้เมื่อวานดูข่าวเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะจับไงแล้วเขาบอกว่าเอาเนี่ยโอ้โหคือเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยจ่อมาทางเนี้ยคือมันก็ปลายน้ำนะคือรับน้ำอ่ะเขาก็ต้องเจออยู่แล้วเขาก็เลยต้องอะไรเอาตะข่ายพันรอบกันไม่ให้ยุงไม่ให้กุ้งออกไป
0: ไหลออกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาบอกว่าเจ้าของบ่อกุ้งเครียดอ่ะ
1: เครียดเนอะใครๆก็เครียดอ่ะเงินเป็นแสนอาจจะแบบ
0: เป็นล้าน
1: เป็นล้านไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไป
0: ใช่นะคะก็สุดช้ำเหมือนกันนะคะก็ในพื้นที่ที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือมันจะต้องเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของการความเสี่ยงน้ำเหนืออะไรเงี้ยเนาะเรื่องของมาตอบโจทย์ไหมเกี่ยวเรื่องของน้ำท่วมเมืองในพื้นที่ต่างๆดิฉันว่าเนี้ยน่าจะต้องแบบมีอะไรที่มันจะต้องทบทวนกันเหม
1: ือ
0: นกันนะคะแล้วก็ดิฉันเห็นมีนักวิชาการอันนี้เว็บไซต์ข่าวของไทยโพสต์นะคะออกมาเปิดเผยถึงนักวิชาการที่ด้านสิ่งแวดล้อมแนะ6พื้นที่เนี่ยแนะ6พื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยหนีน้ำท่วมระยะยาวในปี73ถึงปี93
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในอนาคตเนี่ยก็โอ้โหคือตอนนี้ดิฉันว่าใครจะหาซื้อที่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนเนี่ยเพราะกรุงเทพมันท่วมอยู่แล้วคุณสันติถูกไหม
1: ต่างจังหวัดก็ท่วมนะ
0: แต่ต่างจังหวัดก็ท่วมเขาก็เหมือนเล็งๆนะ
1: เลือกดูที่แบบที่ดอนอยู่เหมือนกันนะ
0: เล็งอยู่นะคะก็คือถ้าหากว่าใครที่กำลังจะวางแผนย้ายที่อยู่แบบหรือซื้อที่ดินในอนาคตเนี่ยเพื่อที่จะปลอดภัยจากน้ำท่วมใน10ปีหรือ30ปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเลือกระดับความสูงจากน้ำทะเลเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่50เมตรขึ้นไป
1: อะ
0: ไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ถึงแม้กระทั่งทางน้ำระบบลุ่มน้ำหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่ำริมน้ำโอ้โหนี่พื้นที่ริมน้ำนี่คือแบบไม่ได้เลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะหรือว่าที่ดินอยู่ในซอยลึกใกล้ทางน้ำทางคลองธรรมชาติหรือเปล่าสถิติน้ำท่วมย้อนหลังอะไรเงี้ยตรวจสอบพื้นที่ท่วมซ้ำซากเงี้ยนะคะหรือว่าต้องดูแบบความปลอดภัยความน่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเกณฑ์พวกนี้คืออะไรรู้ไหมคุณ
1: อ
0: ุดรธานีเขาบอกว่าอุดรเนี่ยเป็นศูนย์กลางอีสานตอนบนนะ
1: ค่ะ
0: มีสนามบินมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แทบไม่ค่อยมีปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว
1: อ
0: ีกที่หนึ่งคืออำเภอเมืองคือแบบถ้าเป็นอำเภอเมืองคือเขาค้อเพชรบูรณ
1: ์ใช่
0: ๆนะคะก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ116เมตรจากระดับน้ำทะเลอากาศก็ดีตลอดปี
1: ค่ะ
0: เชียงใหม่ก็สันทรายนะคะชลบุรีก็ตรงเทศบาลเมืองแสนสุขต่อให้เป็นติดทะเลแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเนินสูงสลับราบปากช่องนครราชสีมานะคะก็เป็นโค้งแบบเลือกทำเลที่เป็นโค้งหรือเนินสูงหลีกเลี่ยงแนวร่องน้ำตลิ่งเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ป่าซางลำพูนอ่ะประมาณนี้ดิฉันว่าน้ำท่วมทีเขาก็พูดทีที
1: ่
0: ก
1: ็
0: ขึ้นทีหาที่ทีนึงสักแป๊บนึงนั่นแหละหยุดละเงินไม่ถึง
1: เงินไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: เข็มขัดเขตต้องรัดเข็มขัดอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาอยู่ดูที่ปราจีนบุรีเนี่ยคุณแสงระวีคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าปราจีนบุรีเองเนี่ยโรงงานก็เยอะนะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งคือต้องระวังก็คือเรื่องของโรงงานที่แบบสารเคมีมันจะรั่วไหลไหมอะไรเงี้ย
1: ชายแดนด้วยเน
0: า
1: ะปราจีนสักแก้วอะไรพวกนี้
0: ใช่นะคะก็คือวันนี้ อย่างที่ทางอย่างที่บอกว่าทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่ไม่ถูกอภิปรายน่
1: ะ
0: ทำงานแข่งขันเลย
1: รอดอยู่คนเดียว
0: รอดอยู่คนเดียวพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ลงพื้นที่ปาจีเหมือนกันเขาก็เยี่ยมชมที่แบบบ้านสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทางคุณพลพีเนี่ยก็กำชับเจ้าหน้าที่เร่งปกครองเนี่ยให้เร่งลงทะเบียนผู้ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ตรวจดูงานด้วยอะไรเงี้ยส่วนกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากกากขยะรั่วไหลเนี่ยก็กำชับให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยดำเนินมาตรการกฎหมายด้วยนะคะก็คือลงไปหนึ่งรอบเนี่ยก็ดูหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของเกาะติดน้ำท่วมเรื่องของโรงงานที่สารเคมีรั่วไหลเรื่องของโนมินีต่างๆเนี่ยนะคะในการที่จะถือครองโรงงานนั้นๆอะไรเงี้ยนะคะก็ทำงานหนักใกล้อภิปรายแล้ว นะคะ
1: ต้องหนักกันหน่อยนะคะเอาจริงๆ 11-13 ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเนี่ยนอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเตือนแล้วเนี่ยทางกรมธรณีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเขาก็เตือนเหมือนกัน 11-13 เหมือนกันก็คือเตือนในเรื่องของดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากใน15จังหวัดนะคะก็ออกมาเตือนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีฝนสะสมสูงเนี่ยนะคะแจ้งเตือนประชาชนว่าจะต้องเหมือนกับเตรียมรับมือนะเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนะนะคะแล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเองก็กำชับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์นั้น คุณจะต้องพร้อมในการที่จะช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มหรือว่าน้ำป่าไหลหลากขึ้นนะคะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง 11-13 ตุลาคมเนี่ยอย่างที่บอกผู้ฟังไปว่ามันครอบคลุม15จังหวัด29อำเภอคือภาคเหนือเนี่ยมี3จังหวัดก็คือที่จังหวัดตากที่บริเวณอำเภอพบพระแล้วก็อำเภออุ้มฝางจังหวัดอุทัยธานีที่อ๋อก็คือที่จังหวัดตากเนี่ยมีพบพระกับอุ้มฝางนะคะส่วนที่อุทัยธานีเนี่ยมีที่อำเภอบ้านไร่นะคะแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งคือกำแพงเพชรอยู่ที่อำเภอคลองลานนะคะอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังนะคะส่วนอันนี้คือภาคเหนือนะส่วนภาคกลางมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภู
0: ม
1: ิแล้วก็อีกจังหวัดคือประจวบคีรีขันธ์ที่บริเวณบางสะพานแล้วก็อำเภอบางสะพานน้อยนะคะส่วนภาคใต้10จังหวัดก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อย10จังหวัดก็ ไปครึ่งแล้วมั้ย
0: เกิน
1: แล้วใช่ไหม
0: เกิน
1: แล้วพวกกระบี่
0: สุราษฎร์พังงาอะไรนะ
1: นั่นแหละ
0: นะคะก็ระมัดระวังไว้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะลงไปภาคใต้เนี่ยเพชรบุรีเนี่ยวันนี้คุณผู้ฟังฝนถล่มนาน8ชั่วโมง
1: ที่ภาคใต้เหรอ
0: ที่เพชร
1: อ๋อที่เพชร
0: บุรี8ชั่วโมง
1: อ๋อใช่มันเริ่มจากเพชรแล้วเดี๋ยวมันจะไล่ไปเพชรประจวบอะไรพวกนี้
0: เขาบอกว่าตกตั้งแต่ตี4จนถึงเที่ยงวันน่ะ
1: ภาวนาอย่าให้เหมือนหาดใหญ่เนาะ
0: เออนะที่เพชรบุรีเนี่ย ก็น้ำเอ่อเข้าท่วมหลายพื้นที่หลายอำเภอนะคะทั้งในขณะเดียวกันเทศบาลถนนสายเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันน้ำท่วมขังนะคะ
1: นั่นแหละเดี๋ยวระมัดระวังกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันต่อนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวเนาะดูข่าวที่น่าสนใจสำหรับน้องๆนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ทักษะอาชีพ เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นทักษะแรงงานในอนาคต
1: ค่ะ
0: ที่จำเป็นที่จะต้องขยายโอกาสทางอาชีพแล้วก็ให้ทันกับเรื่องของสถานการณ์ความที่เขาเรียกว่าอะไรโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนแปลงไปยุคทุกสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะอาชีพมันก็เลยสำคัญ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยุคตลาดแรงงานที่ต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงเนี่ยคือมันเร่งด่วนนะถ
1: ้
0: าเรามีความพร้อมเราก็จะได้ประโยชน์มากๆแล้วก็ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสเนี่ยเขาก็มุ่งพัฒนากำลังคนสายอาชีพทั้งให้ความรู้ทักษะและก็รวมถึงประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงนะคะโดยเฉพาะระบบแบบทวิภาคีคุณฟังระบบนี้ก็คือเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนทั้งในสถานศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการนะคะภายใต้แนวคิดที่ว่าเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำนะคะซึ่งแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานศึกษาที่กำลังขับเคลื่อนแนวทางนี้ก็คือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นะคะซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่นะคะแล้วก็รวมถึงประเภทโควต้าทั่วไปด้วยประจำปี2570แล้ววันนี้เปิดแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ไหนก็ไปสมัครเรียนได้
1: ใกล้เคียงหรือว่าอยู่กรุงเทพจะไปเชียงใหม่ก็ได้อ
0: ยู่ใต้จะไปเชียงใหม่ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเอาทักษะอาชีพอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเราไปดูที่ระดับปวช.เนี่ยจะเปิดรับทั้งหมด11สาขาวิชาเยอะเลยนะ
1: เปิดทั้งปวช.แล้วก็ปวส.
0: ใช่ถ้าปวช.เนี่ย11สาขาวิชาเนี่ยจะครอบคลุมเกี่ยวเรื่องของสายช่างเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งเรื่องของช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แมคาทรอนิกส์นะคะแล้วก็หุ่นยนต์เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็โลจิสติกด้วยแต่ถ้าในส่วนของระดับปวส.เนี่ยพี่โตหน่อยนะคะก็เปิดรับทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบทวิภาคีเลย14สาขาวิชาคุณผู้ฟังรับทั้งผู้ที่จบปวส.มาไอ้จบปวช.มาหรือจะจบม.6แล้วมาต่อปวส.ก็ได้นะคะโดยสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุคใหม่ค่ะเช่นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะรวมถึงธุรกิจการบินด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2.00 นะหัวนี้เปิดโอกาสมากๆเลยนะคะผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้3ช่องทางก็คือสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคนะคะในวันเวลาราชการหรือจะสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.cm.cta.ac.th ก็ได
1: ้
0: หรือจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได
1: ้
0: สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะจดกันให้ดีค่ะ0532177089นะคะหรือดูรายละเอียดที่www.cmtc.ac.th วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพและสร้างอนาคตค่ะ
1: นี่แหละก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆแล้วก็สาขาที่เขาเปิดนี่คือเป็นที่ตลาดต้องการทั้งนั้นเลย
0: โอ้โหใช่นะภาวะน้ำท่วมตอนนี้ดิฉันว่าเด็กปวช.ปวส.ที่เป็นตอนนี้ได้อาชีพแน่นอนนะคะ
1: ก็ล
0: อง
1: กัน
0: พอพูดถึงเรื่องของอาชีพ
1: ค่ะ
0: ทักษะแรงงานคนอย่างเราเนี่ยไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของประกันสังคมจ่ายกันเดือนเยอะนะเงินในกองทุนก็มี
1: คุณได้ใช้บ้างป่าวประกันสังคมที่ทำมาไปรักษาพยาบาลนู่นนี่นั่น
0: ดิฉันใช้สิทธิ์รักษาแบบราชการ
1: อันนั้นก็จะ
0: อันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าหลายคนมีตั้งคำถามเหมือนคุณแสงระวีเลยทำฟันคุณได้ไปทำไหมคุณมีสิทธิ์อ่ะ
1: ไม่เคยเลย
0: มันยุ่งยากลำบากเมื่อก่อน
1: ในปีละ900
0: เมื่อก่อนดิฉันเนี่ย900เนี่ย
1: ต้องไปต่อคิวด้วยนะ
0: ดูดฟันไม่พอนะคุณปูนคุณแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บต้องเอาใบไปเบิกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะที่ดิฉันรู้สึกว่าโอ้โหมันยุ่งยากกันนะจ่ายเองจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็
1: ตัดความรำคาญอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างน
0: ั้นใช่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการเทียบทั้งประกันสุขภาพประกันสังคม30บาทรักษาทุกโรคเขามาเปรียบเทียบกันอยู่นะในแต่ละสิทธิ์ในแต่ละกองทุนอะไรเงี้ยนะจนเป็นที่มาว่าปีนี้เขามีแบบแซวๆกันเราจะได้ปฏิทินหรือจะได้ปฏิรูป มีแซวกันอย่างนี้นะแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าคน ตื่นตัวไปใช้สิทธิ์เยอะเหลือเกิน
1: เยอะเยอะมาก
0: ฟ้าฝนก็เป็นใจ
1: ใช่
0: ไม่ตกเลย
1: คุณบอกฝนไม่มีใช่ไหมวันนี
0: ้ไม่มีฝน
1: คือคึกคักจริงๆอย่าง ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยเห็นบอกโหคนมาใช้สิทธิ์แบบ2เท่าอ่ะ2เท่าคือคึกคักมากๆอ่ะนะคะที่นี่เนี่ยที่ธุรกิจบัณฑิตเนี่ยทางคุณจิรภาบุญรัตน์ซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยไปที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่มีการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะคะเป็นบริเวณที่เลือกอะนะเพื่อที่จะดูความพร้อมอะไรต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะนะก็คุณจิรภาบอกว่าต้องบอกว่าวันนี้ที่ธุรกิจบัณฑิตเนี่ย มีผู้ไปใช้สิทธิ์ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวแล้วก็เขาประเมินเนี่ยเห็นว่าคนมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเนี่ยจากครั้งที่แล้วเนี่ยกว่าเท่าตัวนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญนะเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันจะมาจากตัวแทน3ฝ่ายใช่ไหมจากนายจ้างจากลูกจ้างแล้วก็จากรัฐบาลโดยในส่วนของนายจ้างเนี่ยนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยก็จะมาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะที่เลือกกันฝ่ายละ7คนเพื่อเข้ามาบริหารแล้วก็วางนโยบายให้ประกันสังคมเนี่ย ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนต่างๆนะขณะที่สำนักงานประกันสังคมก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามอันนี้ที่เลขาพูดนะคะทีนี้เขาบอกว่าจริงๆปัญหาที่พบในการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นแบบเหมือนจะมีความเข้าใจผิดที่ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ได้ดูเมสเสจไงแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆแล้วก็ไปใช้สิทธิ์แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ให้แนะนำว่าแล้วก็จะต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยที่ตัวเองมีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้ก็จะมีอย่างนี้บ้างนิดหน่อย
0: มีปัญหาระหว่างกระบวนการการสื่อสาร อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่ำชองเหมือนกกต.
1: เรื่องการจดโพยมีไหม
0: ไม่รู้ไม่แน่
1: เห็นก็บอกว่า
0: จริงเหรอ
1: เรื่องของการจดโพยตอนนี้คือได้รับรายงานว่ามันมีปัญหาที่หน้าหน่วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการตีความอะไรพวกนี้เนี่ยนะก็คืออ๋อทางเลขาจิรภาบอกว่าจริงๆเรื่องจดโพยเนี่ยไม่มีนะเพราะก่อนหน้านี้มันเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องจดโพยไง
0: แบบว่า
1: ที่ตอนนั้นมีเถียงกันไงว่าจดเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าแบบกลัวลืมหรืออะไรจดใส่มือใส่อะไร
0: ไม่ได้ไงใช่ไหม
1: น
0: ั่
1: นแหละเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอบรมค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้ว
0: สื่อสารหน้าหน่วยเอานะคะซึ่งวันนี้เองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชลักษณ์นะคะพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ร่วมกันแถลงข่าวโหยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากนะคะเกี่ยวเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนจ่ายผู้ประกันตนนะคะที่เป็นกรรมการในบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะคะทางท่านปลัดบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณผู้ประกันตนขอบคุณนายจ้างนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งจริงๆนะของพวกเราโดยเฉพาะผู้ประกันตนผู้ที่เป็นนายจ้างในการลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการประกันสังคมถือว่าวันนี้เนี่ยได้รับความร่วมแรงร่วมใจล้นหลามมากๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆเลยรถติดช่วงเช้านะคะและดีไปกว่านั้นคืออากาศปลอดโปร่งไม่มีปัญหาอุปสรรคตลอดทั้งวันเราปิดหน่วยเลือกตั้งครบ 100% นะคะเปิดหน่วยเลือกตั้ง 100% เนี่ยตั้งแต่ 8:00 น.เช้าตามกำหนดการเป๊ะจากนั้นก็ดำเนินการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนหลามอาจจะมีปัญหาในรายละเอียดปลีกย่อยบ้างก็ได้สอบถามแล้วก็ให้ความสะดวกตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขปัญหาให้ทุกรายอยู่แล้วบางรายก็คงมีปัญหาเฉพาะตัวล่ะนะคะแต่บางรายมีปัญหาเรื่องของการส่งเงินสมทบความไม่ต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ยก็เช่นการไม่ไปไม่ถูกสถานที่เลือกตั้งก็เนี่ยแหละเหมือนที่คุณสารวีบอกก็เลยไม่สะดวกก็ต้องขออภัยแต่เราทำตามระบบรายละเอียดที่เรากำหนดไว้ในทุกประการแล้วนะคะแล้วก็จนกระทั่งเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้คุณผู้ฟังทุกคูหาปิดหีบเรียบร้อยละ
1: ปิดตั้งแต่4โมง
0: ปิดแล้วก็ดำเนินการ เริ่มนับคะแนนแล้วทุกหน่วยเลือกตั้ง นะคะเปิดแดชบอร์ดให้กับสามารถดูผลได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีนะเพราะการเลือกตั้งก็จะนับต่อเนื่องซึ่งขณะนี้เนี่ยบางหน่วยเลือกตั้งก็เริ่มนับคะแนนครบละ
1: 100%
0: เนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยบางที่มันไม่ได้มากนะขนาดนั้นอย่างเงี้ยเช่นจังหวัดยะลาเนี่ยก็นับครบแล้วนะยังมีหลายหน่วยที่นับครบแล้วเหมือนกันนะคะส่วนหน่วยเลือกตั้งให้ทายที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดที่ไหน
1: ที่ไหนคะ
0: สีลมคอมเพล็ก
1: ซ์สีลมคอมเพล็ก
0: ซ์โอ้JJ มอแล้วก็สมุทรปราการนะคะก็มีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 200,000 คนนะคะก็ต้องย้ำว่าขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมคุณ 330% ตื่นตัวปะล่ะนะคะมีนายจ้างผู้มาใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็ 9,000 กว่ารายก็เพิ่มขึ้นนายจ้างเนี่ยขนาดนายจ้างนะเพิ่มขึ้นถึง 512% อ่ะ
1: โอ้
0: นี่ขนาดแถลงข่าวตอนที่ยังไม่สิ้นสุดนะนะคะรวมแล้วจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่าครั้งที่แล้วถึง 330% นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่มากๆเลยเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ความตื่นตัวนะคะคุณเท้งเนี่ยเหมือนออกไปเลือกตั้งแต่เช้า
1: ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นภาพอยู
0: ่นะคะแล้วคุณพนัสเองก็สู
1: ้คุณพนัสก็ไป
0: อดีต8สมัยสู้นั่งเต็มที่เลยนั่งวีลแชร์ไปใช้สิทธิ์
1: นี่วันนี้ใน ในเพจของคุณไอ้รัชนกศรีนอกเนี่ยเขาออกมาแชร์โพสต์จากเพจ Drama Addict ที่มีภาพของคุณพนัสไทยล้วนซึ่งเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยนะคะคุณไอ้รัชนกเนี่ยมีการระบุบอกว่าขอบคุณคุณพนัสไทยล้วนที่ทำให้ผู้ประกันตนออกมาลงคะแนนเลือกตั้งประกันสังคมกันล้นหลามทั่วประเทศนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่พนัสตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาที่เวียนว่ายอยู่ในประกันสังค
0: ม
1: ไม่รู้มีใครได้ประโยชน์ไหมแต่พอเถอะพอแค่นี้พักผ่อนนะคะ
0: พักก่อน
1: นะก็ยังมีอาการเหน็บแนมกันอยู
0: ่ใช่นะคะก็คือวันนี้เองเนี่ยทั้งฝั่งคุณไอเองก็ระดมพลแต่เช้าเลยไปดูนับคะแนนบอร์ดกันอะไรเงี้ยนะคะเห็นคุณไอมาบอกว่ากทม.ปริมณฑลบางหน่วยไม่มีคนเฝ้านะคะแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะก็หลายๆที่เนี่ยคะแนนก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าใครนำไม่นำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างไรเนี่ยก็ปิดหีบไปละนะก็เดี๋ยวเรารอลุ้นอ่ะ
1: เห็นบอกว่าจะทราบผลยังเป็นงานน่าประมาณสัก2ทุ่มก็น่าจะทราบผลแล้วรายการเราคงไม่ทัน
0: ไม่ทันใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่สามารถดูได้เหมือนแบบเรียลไทม์ตอนเลือกตั้งอะเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่นะคะแต่ว่าการที่เราบอกว่ายอดพุ่งไป 330% เนี่ยในการตื่นตัวการเลือกตั้งเนี่ยมันขนลุกอยู่นะ
1: ใช่ใช่
0: จากแรงกระเพื่อม
1: มันเกินความคาดหมายอยู่นะ
0: จริงแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอมันปิด4โมงใช่ไหม
1: คะ
0: ก็มีหลายหน่วยเนี่ยเริ่มนับคะแนนประชาชนอาสาพรึบทุกหน่วย
1: คอย
0: เฝ้าหน่วยเลือกตั้ง
1: เรียกว่าสังเกตการ
0: สังเกตการห่วงว่าแบบพื้นที่แคบไปไหมนับคะแนนพลาดไห
1: ม
0: ขอแรงมาช่วยเป็นจิตอาสา
1: ค่ะ
0: มาช่วยนับมาช่วยดูมาช่วยสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะมีบัตรอยู่4ใบบัตรเสียบัตรดีบัตรเสียบางส่วนแล้วก็บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอ้เขาดูกันอย่างละเอียดยิบละรอบเนี้ยนะดิฉันว่าประเทศไทยเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวเรื่องของประชาเขาเรียกว่าอะไรประชาธิปไตยเนาะแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที
1: ่ก็ดีแล้ว
0: ได้ยินดีมากๆนะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าเราจะได้ใครแล้วเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องของระบบประกันสุขภาพของพี่น้องคนไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าม
1: ันมีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจอยู่นะคุณโรล
0: า
1: ดิฉันเห็นข่าวที่คุณประกรณ
0: ์
1: ที่จะเขากำลังนั่งกฎหมายเกี่ยวกับการ early
0: retire
1: ซึ่งเขาบอกตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่ early retire จะได้12เดือนอะ
0: 12เดือนบางที่12เดือน
1: โอเคเลยนะ ถ้าเกิดได้12เดือนอะเนี่ยดิฉันเห็นข่าวแล้วเขาบอกเนี่ยตอนนี้ใกล้ที่จะไฟนอลแล้วล่ะนะเกณฑ์ข้าราชการ early retire คือได้มากกว่า12เท่าแล้วก็คือเริ่มที่ให้คนให้ข้าราชการเนี่ย early retire อายุตั้งแต่50ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีการผ่อนคลายสัก40ปีก็ได้ถ้าเกิดว่าจำเป็นโอ้โหมันจะ
0: ละอีก3เดือน
1: มันจะขยับเข้ามาทุกทีแล้วนะ
0: แต่ว่าสำหรับดิฉันเนี่ย12เดือนกับอายุ40เนี่ยไม่เพียงพอกับการดำรงชีพใดๆเลยนะ
1: ถ้าเกิดว่าเออรีบไปก่อนนี
0: ่ฮะ
1: ทำอะไรแต่ว่านอกจากทำธุรกิจของตัวเองก็ได้ถ้าเกิดว่ายัง
0: ยุคนี้มันยาก
1: มีกำลังวังชาอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คุณนี่ดิฉันเพิ่งอ่านบทความดิฉันก็แชร์เหมือนกันนะคือเขาบอกเชียร์เหมือนคุณ เขาให
1: ้
0: เดี๋ยวนะเขาให้รณรงค์จ้างคนอายุ40อ่ะจ้างคนอายุ40ทำงานอ
1: ่
0: ะ
1: แต
0: ่ไม่ต้องกลัวเรื่องของอายุจะอายุมากกว่าหัวหน้างาน
1: คือจริงๆอ่ะเป้าประสงค์ของอาจารย์ประกรณ์จริงคือต้องการที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมันเล็ก
0: มันลีนขึ้นใช่ไหม
1: มันจะได้แบบทำงานได้คนจะได้ขยันทำงานได้คล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบคือเรียกว่าคนไม่ทำงานอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะก็คือเอาคนนั่นจริงๆอย่างที่คุณประกรณ์พูดเนี่ยคือตอนนี้เขากำลังทำรายละเอียดอยู่ตอนนี้เหลือแค่ประเด็นค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าแล้วเดี๋ยวจะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคุณประกรณ์นั้นบอกว่าส่วนตัวเนี่ยอยากให้ได้มากกว่า12เท่าแต่จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังก่อนที่จะสรุปเกณฑ์อีกทีนึงสำหรับคุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไป แต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่คนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสนใจจะเข้าร่วมอันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันต้องมีเหตุจำเป็นจริงๆอ่ะอย่างเช่นต้องการลาออกตอน40นะต้องการลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรืออาจจะคุณมีอาการป่วยนะโดยถ้าเกิดว่าคนอายุ40จะออกจริงๆเนี่ยก็คือต้องให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยเป็นผู้พิจารณานะคะก็อย่างไรก็ตามแหละอาจารย์ประกรณ์บอกว่าตั้งเป้าที่จะลดอัตราลงเนี่ย 5% ต่อปีของจำนวนข้าราชการทั้งหมดนะก็คาดว่ามาตรการนี้เนี่ยจะดำเนินการได้ภายในปี70ปีหน้าแล้วนะ
0: เฟสแรกใช่40พอดีเลยดิฉันเนี่ยล่ะ
1: เฟสแรกเขาตั้งเป้าเนี่ยจะใช้งบประมาณจากงบกลางเนี่ย 7,000 ล้านแล้วก็ปี
0: คนลุกเลย
1: ปีถัดไปเนี่ยคาดว่าจะใช้งบประมาณลดลงเรื่อยๆนะ
0: แต่ว่าคุณประกรณ์ก็บอกแล้วว่า40แบบไม่ได้เริ่มวันนี้นี่ดิฉันขนลุกแล้วนะเนี่ยต้องแบบดีนะมีทักษะอาชีพขายของได้แต่ไลฟ์สดยังไม่เก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็คุณผู้ฟัง
1: แต่อะไรแล้วก็ขายของก็ไม่ไหวนะมีแต่คนขายนะ
0: คนซื้อเพื่อนช่วยกันเองอยู่ตอนเนี้ย
1: นะ
0: เออนะคะคือแบบแต่ก็ต้องดูอะเนาะว่ามันเป็นไปได้เขาบอกเอาล่ะเดี๋ยวรอดูว่ามันทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้ามาก่อนเองก็บอกว่ารัดจิ๋วแต่แจ๋ว
1: จะแจ๋วจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูนะคือถ้าเกิดว่ามันไม่แจ๋วจริงอาจจะต้องเปิดรับใหม่
0: คือมันต้องเชื่อมโยงทั้งระบบมันไม่ได้แค่คนระบบต้องรองรับ
1: เขาอาจจะต้องให้เข้ากับช่วงยุคนี้ไงยุค AI ไง
0: พร้อมหรือยัง AI ระบบ Less Paper อะไรต่างๆพร้อมหรือยัง ERP อะไรเงี้ยโอ้โหยัง1หน่วยงานยังใช้5ระบบอยู่ค่ะท่าน
1: ต้องรอดูกันนะคะเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาช่วงสุดท้ายกันนะคะดู World Bank กันหน่อยนะค
0: ือ
1: คัดจริงๆพรุ่งนี้เริ่มแล้ว
0: 12 14 15
1: ถึง18เนาะ
0: ถึง18นะคะแล้วก็เราได้ Work From Home กันด้วยนะเฉพาะคนในพื้นที่กรุงเทพฯนะคะต้องความร่วมมือ
1: ต้องย้ำว่าในเฉพาะในกทม.
0: น
1: ะคือปริมณฑลนครปฐมหรือว่า
0: บ้านคุณอยู
1: ่นนทบุรีกรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพแต่ว่าจะไปด้วยคนจะต้องตามนายกนะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีการออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและประชาชนนะคะออกโดยสน.ลุมพินีนะคะก็เห็นควรให้บก.น.5 นะคะเสนอออกมาออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนน
1: ก็คือปิดการจราจรชั่วคราว
0: หนึ่งถนนพระราม4ตั้งแต่แยกวิทยุจนถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่ง2ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายเลยตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิททั้ง2ฝั่ง
1: ค่ะ
0: 3ถนนเส้นรัชดาภิเษกนะคะตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่ง
1: ค่ะ
0: นะคะ4คือถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกทั้ง2ฝั่ง 5สะพานข้ามแยกระนองทั้ง2ฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยแล้วก็เส้นทางที่6คือถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ

0: แต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือ12ตุลาคมนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืน1วินาทีปิดแล้วนะคะ 0.001
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็คือจนถึงวันที่18นะคะถึงเวลา20

0: กสารที่เราแจ้งเมื่อสักครู่เนี่ยเกี่ยวเรื่องของการห้ามเดินรถทุกชนิดเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและก็รักษาความปลอดภัยเช่นกรณีที่มันจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการปิดจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็ทางเอกสารของบกน.5อย่างที่ ได้อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นบันทึกด่วนถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นั่นแหละนะคะก็คุณผู้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นการดูแลความปลอดภัยที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เนาะที่มีการเลี้ยงรับรองกาล่าดินเนอร์ที่อาคารวันแบงคอกมีโรงแรมที่พักบุคคลสำคัญ22แห่งอ่ะคุณคิดดูมีคนเข้าร่วมประชุม 15,000 คน
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็การข่าวข้อมูลก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกที่มีการข่าวออกมาว่าจะมีการรวมตัวกันต่อต้านขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีการออกจดหมายเรื่องนี้มาเพื่อที่จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เอาล่ะให้ความร่วมมือเถอะมันเพื่อความปลอดภัยอะเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคุณคริสตาลิน่ากอเกียวว่านะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็มีคุณนิกรสมกลางซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนวันนี้ก็มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะก็คือ IMF CSR โปรแกรมนะคะที่ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำพัฒนานะก่อนที่จะมีการประชุม IMF World Bank ในวันพรุ่งนี้นะวันแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะโดยคุณเอกนิติก็ได้กล่าวต้อนรับทางคุณกอเกียวว่าอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองในฐานะมิตรนะคะแล้วก็มีการระบุบอกว่าแม้ว่าสัปดาห์นี้จะเต็มไปด้วยการประชุมสำคัญที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกแต่ว่าการที่ได้ออกจากห้องประชุมมาพบปะแล้วก็เรียนรู้จากชุมชนเนี่ยมันก็มีความสำคัญเหมือนกันคือกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง IMF แล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะเพื่อที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาชุมชนแล้วก็สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมีโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญซึ่ง IMF เขาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีมาที่ชุมชนนี้นะที่ศูนย์เรียนรู้อันนี้เนี่ยนะคะขณะที่ฝ่ายไทยเองก็มีการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิซีอาเซียนนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเพื่อที่จะให้ศูนย์การเรียนรู้อันนี้มันเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กแล้วก็เยาวชนในชุมชนด้วยนะคะแน่นอนมันก็เป็นการสะท้อนเห็นถึงความตั้งใจที่จะให้การเป็นเจ้าภาพในการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกของประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะสร้างประโยชน์ที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนกับประชาชนแม้ว่าการประชุมมันจะผ่านไปแล้วหรือว่าสิ้นสุดไปแล้วก็ตามนะคะ
0: นะคะก็ประเทศไทยก็ได้เต็มๆเกี่ยวเรื่องของการดึงดูดการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะการลงทุนจากภาคเอกชนต่างๆนะคะแล้วก็โชว์ศักยภาพด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญเลยคุณผู้ฟังคือตอนนี้มันมีการประกาศธนาคารโลกประกาศรายชื่อ30บุคคลสำคัญด้านการเงินที่จะขึ้นเวทีการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ที่จะจัดขึ้นประเทศไทยแล้วเรียบร้อยโหถ้าเกิดไปดูรายชื่อเนี่ยคนลุก
1: คือแบบระดับมาก
0: มากเลยนะคะแล้วก็ที่น่าปลื้มใจไปกว่านะคือเรามี CEO ธนาคารกสิกรเป็นผู้หญิงด้วยก็คือคุณขัตติยาอินทรวิชัยหนึ่งในผู้บริหารจากไทยนะคะที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อการเงินสำหรับ MSME ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารายชื่อที่สะท้อนออกมาเนี่ยผู้ร่วมเวทีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนนะคะสะท้อนทิศทางธนาคารโลกที่มุ่งเน้นเรื่องของการดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนเนี่ยมากขึ้นนะคะบุคคลสำคัญระดับโลกที่เข้าร่วมเนี่ยคุณผู้ฟังคือประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF ประธานาธิบดีสิงคโปร์ผู้บริหารจากสถาบันการเงิน ชั้นนำต่างๆนะคะ

0: อย่าลืมนะคะต้องบอกว่าคุณถ้าเกิดคุณจะเข้าไปเนี่ยต้องมีบัตรสื่อมวลชนใช่ป่ะที
1: ่
0: เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามการดูกันเขาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดสดผ่าน World Bank Live ได้นะคะก็สามารถที่จะ
1: มีถ่ายทอดด้วย
0: มีถ่ายทอดด้วยนะคะก็คือสามารถที่จะแบบเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอาเจบังกาท่านนี้คือประธานกลุ่ม ธนาคารโลกหรือว่า World Bank นี่แหละได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์ก่อนหน้าประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่กรุงเทพเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่นี่นะคะว่าธนาคารโลกเนี่ยกำลังหารือกับประเทศต่างๆราวๆสัก 30-40 ประเทศเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับวิกฤตค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้านะคะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามในภาคตะวันออกกลางนั่นเองซึ่งคุณบังกาเองเนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแล้วก็การฟื้นตัวได้ดีพอสมควรส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนขนาดใหญ
1: ่
0: ขนาดใหญ่ก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่รู้จักกันนี่แหละนะคะรวมถึงการปรับตัวของอุปสงค์อุปทานในตลาดน้ำมันด้วยมันก็เลยส่งผลให้ มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่ประเทศที่เข้ามาขอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินก้อนแรก
1: ค่ะ
0: จำนวนเท่าไหร่รู้ไหมคุณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 8.41 แสนล้านบาทอ่ะซึ่งธนาคารโลกครับจัดเตรียมไว้อยู่ละนะคะตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าเขาเนี่ยมีงบช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบกับวิกฤตพวกนี้นะเรื่องของพลังงานเรื่องของสินค้าราคาแพงอะไรต่างๆนะคะก็เขาบอกว่ามันทุกอย่างมันไม่ได้มีคำตอบเดียวครอบจักรวาลแน่นอนเมื่อโลกต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้สิ่งที่คุณต้องทำคือตัดเสื้อให้พอดีกับผ้าที่มีอยู
1: ่
0: อันนี้ไม่ได้คนใส่นะ
1: ก็ใช่นะ
0: สิ่งที่มีอยู่นะ
1: ใช
0: ่นะคะ
1: ให้มันพอดีกัน
0: ค่ะ
1: นะคะก็รอติดตามแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมเวิร์ลแบงค์นะคะเอาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยวันนี้ท่านนายกไปไหนไปจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะคะไปร่วมประเพณีไม่ใช่ไปร่วมไปเปิดเลยค่ะไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะที่ร่วมงานอุ้มพระดำน้ำเนี่ยนะคะ
0: คนแรก
1: ใช่ใช่นะคะ
0: เนี่ยเห็นเป็นเรื่องอังกะลุงอยู่ด้วยนี
1: ่อ๋อก็ดนตรีอ่ะ
0: ชอบ
1: คือโอ้โห
0: จริง
1: ไม่รู้ว่าแบบดนตรีชนิดไหนแกก็เล่นได้หมดนะนายกรัฐมนตรีนะคะอ่ะก็งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เป็นงานประจำปีที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารน่ะนะคะที่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะมีภริยาท่านไปด้วยคุณธนนท์น่ะนะคะแล้วก็แน่นอนมีชาวบ้านอย่างคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ดนตรีสาธารณสุขนะคะก็มาร่วมด้วยจริงๆเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะคือนายกบอกว่าได้รับพรจากเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีบุญวาสนามากนะที่มาได้มาร่วมงานนี้เนี่ยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมประเพณีนี้นะนายกก็เลยแบบขอบคุณไปแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ที่เป็นสะพานบุญให้กับตนเองแล้วก็ภรรยามาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอันนี้นะแล้วก็หวังว่ากุศลที่ได้จากการทำบุญร่วมกันครั้งนี้เนี่ยจะยังผลให้แผ่นดินไทยมีความสงบสุขร่มเย็นนะพี่น้องชาวไทยทุกคนพ้นทุกข์พ้นโศกแล้วก็มีความสุขในการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะก็งานนี้ก็นายกบอกว่าก็ถือว่าเป็นงานประเพณีที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจสร้างโอกาสและก็รายได้ให้กับประชาชนน่ะนะคะนี่ชื่นมื่นกันไป
0: ชื่นมื่น
1: นะ
0: คะแล้วก็แต่ว่าฉันขออ่านข่าวชื่นมื่นอีกนิดนึงนิด้าโพ
1: ค่ะชื่นมื่นจริงเหรอ
0: ก็เห็นอุ้มพระลงน้ำไงนะคะก็นิดนึงแหละนะคะก็เอาแบบคร่าวๆกับเวลาที่มีเหลืออยู่มันมีเสื้อที่มันเหลืออยู่เนี่ยในท่าโพเปิดเผยผลสำรวจน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: กทมคนกรุงยกกู้ภัยจิตอาสาน่าชื่นชมเป็นอันดับหนึ่ง
1: อ๋อกู้ภัยมันถึงพื้นที่
0: ถึงวัยนะคะ 38% เชื่อว่าหน่วยงานได้บทเรียนแต่แก้ปัญหาอนาคตไม่ได้หัวนี้แบ พาดหัวกันอย่างนี้เลยนะวันนี้ก็

0: ถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าค่ะเขาก็ไปสำรวจผลโพลมาเนี่ยนะคะก็แน่นอนแหละว่าคือเขาบอกว่าคนที่เข้าช่วยเหลือเนี่ยอันดับหนึ่งเลยร้อยละ 45.95 ยกให้มูลนิธิกู้ภัยจิตอาสาต่างๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่แบบน่าชื่นชมมากๆนะคะรองลงมาไม่มีใครน่าชื่นชมสำหรับกลุ่มบุคคลสาธารณะและราชการที่รับความชื่นชมตามมาคือผู้ว่าราชการจังหวัดโทษค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยละ 16.41 ทีมงานผู้ว่าร้อยละ 11.22 นะคะแล้วก็ข้าราชการนะคะเจ้าหน้าที่กทมที่เกี่ยวข้องส.ส.ในพื้นที่แล้วก็สื่อมวลชนนะคะในประเด็นต่อมาก็คือหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยผลสำรวจก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนเกี่ยวเรื่องของความกังวลเกี่ยวเรื่องของประสิทธิภาพการรับมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้บทเรียนแต่จะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาใดๆได
1: ้
0: นะคะนี่ก็สะท้อนบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเนา
1: ะนั่นแหละก็เรื่องของการเมืองเรื่องที่นายกจะต้องรอคือเรื่องของการอภิปรายไม่ว่างใจนะคะคือล่าสุดที่ฝ่ายค้านต้องการที่อภิปราย5วันเพราะว่าโอ้รัฐมนตรีตั้ง18คนนะคะปรากฏว่าวันนี้ประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะประธานวิปรัฐบาลเนี่ยบอกว่าโอ้โห5วันมันมากไป3วันพอแล้วนะคะแล้วก็ประเด็นเนี่ยมันก็ซ้ำๆอ่ะไม่ได้มีอะไรใหม่นะก็คือยังคงยืนยันที่สามวันอยู
0: ่ซึ่งมันเป็นมาตรฐานของการอภิปรายนะ
1: คือที่ผ่านมา
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ที่ผ่านมาก็จะเป็นเนี้ยสามวันนะอย่างที่บอกเมื่อวานว่าวันที่สี่ก็คือลงมติไปอะไรอย่างนั้น
0: นะห้าวันไม่งั้นห้ามันจะเป็นห้าบวกหนึ่งอันนี้สามบวกหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ห้าวันรัฐบาลจะมีเวลาเยอะขนาดนั้นเหรอท่านนายกในแบบงานชุกมากเลยนะ
0: แล้ว18คน
1: อ่
0: ะอย่างที่คุณบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยไม่ว่างอยู่แล้ว
1: ไม่รู้คือแบบโหยื่นมาแบบอภิปรายคนละนิดคนละหน่อยหรือเปล่าแล้วม
0: ัน
1: จะได้อะไรอ่ะคือ
0: เนา
1: ะรอดูแล้วกัน
0: เขาอาจจะแบบอภิปรายแบบพาดหัวข่าวไงสั้นกระชับฉับไวแต่
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์อะไร
0: มีหลักฐานเด็ดอะไรอย่างงี้นะ
1: ไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันหมดแล้วค่ะเวลาหมดแล้ว
0: หมดแล้วนะ
1: ลากันก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านวิลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT

0: ถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สถานทูตไทยณกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
2: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิดคาดนาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

0: อาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: พลเรือตีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกะเปอและอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภู

0: ูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
3: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิมากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้น512
4: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2560ณตอนนี้นะครับ 330% ในจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้
3: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทั้ง

0: านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสามนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอียสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78

0: เซนติเมตรและเวลา 13.54 นาฬิกา 54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร 15 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5 นาฬิกา 49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6 นาฬิกา 8 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้จะชวนคุยกันหน่อยพอดีว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะอาจจะได้เคยยินกระแสภาพยนตร์จีนเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ยินผ่านๆหรือว่าบางท่านอาจจะได้ชมจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนผ่านโพยกวนและโพยกวนได้กลับมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางอีกครั้งในสังคมไทยบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำนี้ดิฉันก็ต้องยอม

0: รับว่าไม่เคยได้ยินเหมือนกันมาได้ยินตอนนี้แหละนะคะตอนที่จดหมายรักถึงอาม่ามาเป็นกระแสนี่แหละค่ะหลายท่านก็คงอยากจะรู้เช่นเดียวกับดิฉันนะคะว่าไอ้เจ้าพวยกวนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรวันนี้เราจะไปชวนพูดคุยกันในเรื่องนี้รายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจะได้มาให้ข้อมูลกับเราก็คืออาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามอบกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุวรรณีทองพูนจากจังหวัดนครนายกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะช่วงที่2นะคะจะได้ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับพวยกวนนะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่2ของรายการของเรานะคะสบายสบายหลังข่าวค่ะไปรู้จักกับโพยกวนกันตะกี้เกริ่นไปละในช่วงแรกนะคะมาจากภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนที่มีชื่อไทยว่าจดหมายรักถึงอาม่าที่เป็นมากกว่าจดหมายที่เราได้เกริ่นเนี่ยคืออะไรยังไงเนี่ยวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์สิทธพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์สิทธพงษ์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วโพยอ่ะเคยได้ยินโพยหวยโพยต่างๆนี่เราเคยได้ยินกันบ่อยแต่วันนี้โพยกวนเนี่ยเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปนะคะจนกระทั่งมีการพูดถึงเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จดหมายรักถึงอาม่านี่มาค่ะอาจารย์หลายคนเลยอยากจะรู้ว่าคือหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นบนแผ่นดินสยามได้อย่างไรคะย้อนกลับไปหน่อยค่ะอาจารย์
2: ก็อย่างนี้ครับคำว่าโพยเนี่ยจริงๆโพยเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับโน้ตกระดาษโน้ตหรือกระดาษบันทึกนะครับหร
1: ือ
2: บันทึกข้อความทีนี้สมัยก่อนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยอย่างช่วงในอดีตหลายร้อยปีก่อนเนี่ยสักประมาณเอาสักร้อยกว่าปีมานี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศจีนนะฮะมีทั้งสงครามมีทั้งภัยแล้งอดอยากอะไรต่างๆก็เลยทำให้คนจีนส่วนหนึ่งเนี่ยแสวงโชคต่างแดนก็จะออกมาทำงานนอกประเทศนะฮะทั้งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปอเมริกาดังนั้นเนี่ยเวลาพอเขาได้เงินเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาคิดถึงก็คือหาทางฝากเงินหรือส่งเงินกลับไปช่วยครอบครัวทางบ้านที่ประเทศจีนทีนี้วิธีส่งเงินเนี่ยสมัยก่อนระบบไปรษณีย์การส่งเงินยังไม่เจริญเนี่ยก็ใช้วิธีฝากคนบ้านเดียวกันส่วนใหญ่เป็นคนบ้านเดียวกันฝากกลับมานะฮะคือคนจีนเนี่ยในอดีตเนี่ยจะมีความเชื่อในขงจื้อเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือคำพูดคือสัญญาเพราะนั้นคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะยึดถือคำมั่นสัญญาเป็นสำคัญเพราะนั้นฝากเงินเนี่ยเขาจะไม่โกงกันนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เงินก็จะไปถึงญาติพี่น้องน
1: ะ
2: ระบบเนี้ยก็เป็นระบบที่มีมาเก่าแก่นะฮะตั้งแต่ยุคเริ่มที่มีชาวจีนพ้นทะเล
1: ค่ะ
2: นะฮะก็คือฝากไปกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครือข่ายทางการค้าของคนบ้านเดียวกันเพราะนั้นก็จะมีทางสองฝั่งเนี่ยฝั่งประเทศจีนก็จะมีฝั่งหนึ่งคอยรับจดหมายแล้วก็เอาเงินไปแจกนะฮะระบบของโพยกวนเนี่ยโพยกวนเนี่ยคำว่ากวนเนี่ยก็คือสถานที่ส่งเงินหรือว่าที่ทำการนะที่ทำการเหล่านี้สมัยก่อนก็จะเป็นพวกธุรกิจคนจีนในที่มีเชื่อมโยงกับท้องถิ่นบ้านเกิดธุรกิจเหล่านี้เขาจะรับฝากเงินจากในกรุงเทพหรือในเมืองต่างๆเนี่ยแล้วเขาจะรวบรวมเงินเหล่านี้บันทึกเป็นจดหมายเวลาฝากเงินเนี่ยก็จะต้องไม่ใช่ฝากเป็นโพยเฉยๆก็คือฝากพร้อมจดหมายจดหมายก็จะเขียนข้อความสั้นๆอย่างเช่นทำงานสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงได้ฝากเงินจำนวนเท่านี้ให้คุณแม่ให้ภรรยาหรือให้ญาติพี่น้องจดหมายโพยเนี่ยก็เลยเรียกจดหมายอย่างเงี้ยซึ่งไม่เหมือนจดหมายถามสารทุกข์สุขดิบธรรมดาเลยเรียกว่าอย่างเงี้ยภาษาจีนเขาเรียกว่าเขียวโพย
1: เขียวโพย
2: คือจดหมายของจีนพ้นทะเล
1: ค่ะ
2: จดหมายส่งเงินแต่ว่าสถานที่จะส่งจดหมายเนี่ยเรียกว่าโพยกวน
1: ค่ะ
2: ทีนี้บริษัทที่รับฝากเงินเหล่านี้เขาจะรวบเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าเอากลับไปประเทศจีน
1: ค่ะ
2: เอากลับไปประเทศจีนแล้วก็เพื่อไปถึงเนี่ยพอหลังจากขายสินค้าได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปแจกจ่ายเงินตามจดหมายโพยที่ฝากมา
1: ฝากตรงไหนก็ไปตรงนั้น
2: ใช่เพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จึงฝากไปกับคนบ้านเดียวกันหรือกิจการที่เป็นห้างร้านที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน
1: อ
2: ันนี้คือรูปแบบการส่งจดหมายในอดีตนะครับจะเป็นอย่างนี้ทีนี้จนกระทั่งเมื่อสมัยประมาณช่วงรัชกาลที่5นะครับประเทศไทยเริ่มมีระบบไปรษณีย์แล้วก็เริ่มมีการใช้ตราไปรษณียากรนะครับประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกไปรษณีย์สากลสหภาพสากลไปรษณีย์ซึ่งพอปี2428เนี่ย เราก็มีประกาศว่าต่อไปการส่งเงินเนี่ยหรือส่งจดหมายเนี่ยจะต้องส่งติดตราไปรษณียากรฝากไปกับบริษัทห้างร้านเนี่ยถือว่าฝากแบบผิดกฎหมายละ
1: ผิดกฎหมายเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าส่งแบบโพยกวนเหมือนก่อนเนี่ย
2: ต่อไปก็เลยเราก็เลยมีข้อตกลงกับร้านโพยเนี่ยหรือโพยกวนว่าเอาล่ะแต่ละท่านเนี่ยเวลาส่งเนี่ยก็คือแต่ละห้างร้านเนี่ยก็มาทำเป็นหนึ่งห่อแล้วก็มาซื้อตราไปรษณีย์ที่สำนักงานไปรษณีย์โดยที่สำนักงานไปรษณีย์เนื่องจากคนจีนสมัยก่อนเนี่ยมีจำนวนมากคนจีนพ้นทะเลเนี่ยมีมากกว่าครึ่งของกรุงเทพนะฮ
1: ะ
2: ตามบันทึกของคนตะวันตกเนี่ยเพราะนั้นเวลาส่งเงินก็จะแออัดก็เลยแยกไปรษณีย์ต่างหากเป็นไปรษณีย์ที่8ที่ทำการไปรษณีย์ที่8อยู่ที่ถนนเยาวราช
1: ค่ะ
2: นะฮะปัจจุบันที่ตั้งเก่าเนี่ยก่อนสงครามโลกก็จะอยู่บริเวณแถวแถวกลางถนนเยาวราชตรงแถวจะมีร้านก๋วยจับร้านหนึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะบริเวณนั้น
1: ค่ะ
2: เนื่องจากว่าพอสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตรงจุดนี้โดนระเบิดก็เลยย้ายไปจุดอื่นนะปัจจุบันก็ไม่อยู่บนถนนเยาวราชแล้วนะฮะก็จะมีไปรษณีย์ที่เก่าแก่ก็คือไปรษณีย์ป้อมปราบนะฮะ
1: อ๋อป้อมปราบสตูพายอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเนาะใกล้ๆเยาวราช
2: ก็ยังย้ายไปอยู่ใกล้ๆแยกราชวงศ
1: ์ค่ะ
2: ทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยก็เลยมีกฎระเบียบว่าเวลาส่งเงินเนี่ยก็คือรวบรวมเป็นห่ออย่างเช่นห่อหนึ่งอาจจะมีจดหมายโพยเนี่ย20ซอง30ซองหรือ100ซองไม่ให้เกิน100ซอง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ติดตาไปรษณียากรตามน้ำหนักเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2450

0: 2560เนี่ยประเทศจีนก็ไปเข้าระบบเนื่องจากยุคแรกเนี่ยประเทศจีนยังไม่เข้าระบบไปรษณีย์โลก
1: ค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลแมนจูเนี่ยรัฐบาลราชงชิงเนี่ยก็ลงนามในสัตยาบันกับไปรษณีย์สากลเหมือนกันเพราะฉะนั้นกว่า

0: จดหมายโพยแล้วก็มาส่งกับที่ทำการไปรษณีย์แต่ต่อมาเนี่ยประมาณ 2,480 เนี่ยทางการไทยก็มีระเบียบออกมาว่าร้านต่างๆเนี่ยก็ต้องขึ้นทะเบียนด้วยหมายความว่าร้านที่ทำธุรกิจโพยเนี่ยเป็นร้านที่มันมีกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นมาก็จะมีว่าร้านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้รับตัวแทนแลกเปลี่ยนแต่เป็นผู้รวบรวมเงินไปแลกเปลี่ยนที
1: ่
0: จุดที่อนุญาตกับรัฐบาลซึ่งอันเนี้ยก็จะมีระเบียบต่างๆซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นร้านโพยเนี่ยต่อมาก็เลยค่อยๆเลิกไปจนกระทั่งเมื่ออย่างจีนกับไทยเปิดสัมพันธ์กันใหม่เนี่ย2518หรือ19เนี่ยเราจะสังเกตว่าตั้งแต่2518เนี่ยมันเริ่มมีระบบธนาคารการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศเนี่ยทำให้ระบบโพยกวนเนี่ยก็ค่อยๆหมดความนิยมไป ประมาณมีน่าจะมีมาจนถึงประมาณ 2,520 กว่านะฮะ 26 27แต่ก็น้อยมากละ
1: มันค่อยๆลดลงลดลง
0: ค่อยๆหมดไปนะตามสภาพเศรษฐกิจการพัฒนาทางการติดต่อต่างๆ
1: เทคโนโลยีอะไรมันก็เข้ามาเหล่านี้เป็นต้น
0: ใช่อันนี้คือประวัติคร่าวๆนะฮ
1: ะ
0: สังเกตครับ
1: อาจารย์คะอย่างทางการไทยก็ได้จัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์ที่8ขึ้นเป็นที่ทำการไปรษณีย์จีนอันนี้สะท้อนอะไรได้บ้างคะในสมัยนั้นที่มีการบริการ
0: จริงๆระบบการส่งเงินโพยกวนเนี่ยมันสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างคนจีนพ้นทะเลนะฮะกับบ้านเกิดนะฮะถ้าเทียบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็มันเหมือนจดหมายโพย1ฉบับเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเก็บวิถีชีวิตของผู้คนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนจีนพ้นทะเลต่างๆเนี่ยทั้งความรู้สึกความยากลำบากสิ่งต่างๆที่เขาบันทึกลงไปเนี่ยมันสะท้อนชีวิตจิตใจของเขาทีเดียวจดหมายโพยเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งกันมากๆเนี่ยประมาณช่วงกลางปีกับต้นปีปลายปีเนี่ยก็คือก่อนตรุษจีน
1: อ๋อต้องเป็นเทศกาลอะไรเงี้ยเนาะเขาอยากรู้ว่าสบายดีไหมบางคนไม่ได้กราบส่งของมาให้
0: บางตามบันทึกเนี่ยบางช่วงเนี่ยจดหมายโพยวันหนึ่งเป็นหมื่นฉบับนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบจดหมายโพยเนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยยังมีการอย่างเช่นว่าดูปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าอันเนี้ยบอกข่าวสิริมงคลอาจจะใช้จดหมายเป็นสีชมพู
1: ก็คือเป็นงานสีแดงงานมงคลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เกิดแต่บางอันเนี่ยจดหมายโพยอย่างเช่นไปถึงผู้รับแล้วผู้รับประทับตากลับมาว่ารับแล้วแต่ประทับตาเป็นสีดำก็แสดงว่าฝ่ายผู้รับเนี่ยอาจจะมีใครไม่อยู่
1: ไม่เป็นมงคล
0: ไม่อยู่แล้วเพราะนั้นแล้วก็ในบันทึกต่างๆเนี่ยบางทีก็มีเรื่องราวที่อาจจะจดหมายสั้นๆก็จริงแต่ก็มีเรื่องราวระบุในนั้นด้วยอย่างเช่นมีจดหมายหนึ่งเขาบอกว่าเงินที่ฝากมาเนี่ยรีบเอาไปถ่ายตัวลูกสาว
1: ค่ะ
0: เขาอุตส่าห์ทำงานมาเนี่ยไปถ่ายตัวลูกสาวก่อน
1: เป็นด่วนอาจารย์เขามีจะแบบด่วนไหมแบบด่วนกับไม่ด่วนไหมก็แบบเร็ว
0: ก็มีแต่จริงๆสมัยก่อนมันไม่สามารถด่วนมากได้
1: ใช่มันมีข้อจำกัด
0: เดินทางโดยเรือใช่ครับโดยทางโดยเรือแล้วก็บางทีเนี่ยจดหมายโพยบางครั้งเนี่ยไปไม่ถึงก็มีอย่างเช่นผู้ส่งอย่างในภาพยนตร์จะเห็นว่าผู้ส่งขี่จักรยานไปตกน้ำอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: จดหมายอาจจะไปไม่ถึงหรือไปแล้วไปไม่ครบไม่ครบจดหมายหายไปมีแต่รูปถ่ายอย่างเงี้ยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันหลายสิบปีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจดหมายโพยเนี่ยหรือโพยของจดหมายโพยของคนพ้นทะเลเนี่ยมันสะท้อนสายใยความผูกพันอย่างน้อยในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำหน้าที่สื่อสารแล้วก็เชื่อมโยงจิตใจของคนไกลจากบ้านเกิดแล้วก็พ้นทะเลเป็นอย่างดีเลยนะอันนี้คือบทบาทและหน้าที่นะฮ
1: ะ
0: ในจีนก็เลยมีหลายจุดอย่างเช่นที่ซัวเถาหรือที่เซี่ยเหมินเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์โพยกวนหรือโพยจากพ้นทะเลให้เป็นความทรงบันทึกความทรงจำหรือมรดกความทรงจำของคนจีนอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงคนจีนกับบ้านเกิดนอกเหนือจากสมาคมตระกูลแซ
1: ่
0: หรือว่าสมาคมถิ่นกำเนิดหรือว่าบ้านเดิมอย่างเงี้ยนะฮะที่เราจะเห็นว่าสมาคมใต้จิ๋วสมาคม

0: อ่าใช่เขา
1: พ
0: มี
1: บ
0: ส
1: เพ
0: ม
1: ื่
0: า
1: อน
0: ค
1: ไหน
0: ม
1: หลับ
0: อ่า
1: อ่
0: ใช่
1: อันน
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ้น
0: ่
1: ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งแต่จริงๆอ่ะสมาคมเหล่านี้เกิดจริงจังเนี่ยเมื่อหลังรัชกาลที่ห้าเป็นต้นมา
0: ค่ะ
1: แต่ว่าการส่งเงินเหล่านี้มันมีมาก่อนสายใหญ่การส่งเงินเนี่ยแค่คำพูดอย่างเดียวเนี่ยเงินก็ยังไปถึงได้นะอันนี้สะท้อนถึงสังคมจีนยุคเก่าที่เขายึดมั่นในคำสอนของขงจื้อหรือว่าคำสัญญาต่างๆที่จะไม่โกงกันอะไรคืออย่างนี้ฮะเงินเนี่ยจะไม่ใส่ในซอง
0: เอาหรอคะ
1: ในซองจะเขียนเป็นโพยว่าพร้อมจดหมายนี้ฝากเงิน100บาท
0: ระบุจำนวนไป
1: แล้วไปถึงเนี่ยคนรับโพยเขาจะจดเป็นบัญชีพอไปถึงเขาก็จะว่าบ้านนี้จะต้องจ่ายเงินให้บ้านนี้เท่าไหร่จ่ายเงินให้คนนี้เท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ส่วนเงินเขาก็จะรวบรวมไปกับทางบริษัทที่รับผิดชอบเขาก็จะรวบรวมไปเพื่อความปลอดภัยจะไม่ใส่ซองย่อยๆไม่อย่างนั้นจะสูญหายได้ง่าย
0: แต่ก็เคยได้ยินนะว่าในส่วนของผู้ส่งหนังสือบางคนไม่รู้หนังสือเนี่ยเจ้าของร้านหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่เขาก็เขียนให้ก็มีใช่ไหมคะอาจารย์มันคล้ายๆกับเขียนแทน
1: เพราะฉะนั้นอย่างที่โพยกวนเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีหน้าที่นอกจากรับฝากเงินแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่รับเขียนจดหมายรับส่งจดหมายรับเขียนจดหมายแล้วก็อาจจะบางทีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางบางคนเนี่ยคนจีนบางคนใช้แรงงานไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาก็ให้ส่งมาที่จุดเนี้ยเป็นหลักแล้วก็จุดเนี้ยก็จะคอยมารับจดหมายที่นี่หรือมาส่งจดหมายที่นี
0: ่
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีสินแสผู้รู้หนังสือคอยช่วยเขียนจดหมายบางครั้งลูกหลานเนี่ยพูดภาษาจีนไม่ได้หรือว่าทางนู้นไม่เขียนมาเนี่ยคนจีนสมัยก่อนที่เป็นผู้ใช้แรงงานบางคนก็ไม่รู้หนังสือเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็จะคอยเขียนให้เขียนเป็นภาษาจีนนะในสมัยหลังก็ช่วยแปลหนังสือให้ด้วยครับ
0: เพราะบางคนอาจจะไม่ได้กลับบ้านมาด้วยซ้ำไปเนาะเวลาที่ออกไปแล้ว
1: เขาบอกว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยไป100 คนเนี่ยได้กลับไม่ถึง10 คน
0: น้อยนะที่ได้กลับมานะคะอาจารย์
1: 100 คนเนี่ยได้กลับบ้านไม่ถึง10 คน
0: ก็มีความจำเป็นเนาะที่จะต้องมาสื่อสารกันทางนี้อันนั้นคือในช่วงที่การเดินทางหรือแม้แต่ว่าในยุคที่ในระบบธนาคารพาณิชย์อะไรต่างๆยังไม่พัฒนาเขาก็จะใช้ช่องทางการส่งเงินกลับของชาวจีนพ้นทะเลไว้แบบนี้ก็คือเขาวางใจด้วยนะวางใจในยุคนั้นก็คงไม่มีการโกงกันอะไรยุคสมัยนี้ไม่ได้นะอาจารย์เนาะยุคสมัยนี้จะลำบากสักนิดนึงถ้าพูดถึงเทียบกัน
1: ก็ยุคใหม่ถ้ายังมีญาติพี่น้องเมืองจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แลกวีแชทกันแล้วก็สามารถใช้วีแชทกันได้เพราะเมืองจีนใช้ระบบสื่อสารโซเชียลของต่างประเทศไม่สะดวกก็จะใช้วีแชทเป็นหลัก
0: ค่ะอาจารย์โพยกวนเนี่ยถ้าสรุปแล้วถูกใช้มานานแค่ไหนแล้วคะอาจารย์โดยสรุปแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: อยู่น่าจะมีบทบาทอยู่น่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่3ที่4นะฮะช่วงนั้นจนกระทั่งมาถึงประมาณช่วงรัชกาลที่9ต้นๆมีบทบาทอยู่ประมาณ 7-80 ปีเหมือนกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นพอช่วงประมาณ2520น่าจะ
0: 2520ยังมี
1: น่าจะหมดละ
0: แต่ค่อยๆหมดค่อยๆหายไป
1: ค่อยๆหมดไปครับร้านโพยกวนก็เลิกกิจการไปเรื่อยๆอย่างช่วงที่เราเนี่ยไม่มีสัมพันธ์กับประเทศจีนอย่างจีน2492
0: ค่ะ
1: จีนเป็นคอมมิวนิสต์จนถึง2518เนี่ยช่วงนั้นเวลาเกือบ20ปีเนี่ยก็การส่งเงินนี้ก็ยากลำบากมากก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็จะต้องไปผ่านอันนั้นก็เหมือนกับว่าผ่านเอเย่นที่ฮ่องกง
0: ค่ะ
1: เพราะจีนเขาปิดประเทศเขาก็เปิดให้ติดต่อพ้นทะเลได้ทางฮ่องกงตอนสมัยนั้นเนี่ยก็เชื่อกันว่าเงินเนี่ยไปก็ต้องไปถึงกองกลางของหมู่บ้านเพราะเป็นระบบคอมมิวนิสต์อาจจะไม่ได้ถึงมือหรืออาจจะถึงแต่ว่าถึงบางส่วนพอตอนจีนเริ่มเปิดประเทศยุคแรกๆเนี่ยก็มีการส่งกันส่วนหนึ่งก็จะนอกจากเงินแล้วจะเป็นพวกของใช้อย่างอาหารการกินของใช้ก็มีเสื้อผ้าทีวีจั ักรยานอะไรพวกนี้ก็มีครับ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เริ่มเป็นสมัยใหม่ละ
0: นะคะอาจารย์โพยกวนเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกแห่งความทรงจำโลก
1: แห่งความทรงจำ
0: อันนี้ลำดับต้นๆเลยนะอาจารย์ใช่ไหมคะสะท้อนอะไรได้บ้างคะลำดับต้นๆแบบน
1: ี้ก็สะท้อนความเรียกว่าคุณค่าของวิถีชีวิตในช่วงหนึ่งของคนจีนพ้นทะเลนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่มีความยากลำบากแล้วก็มีการ

0: ื่อมโยงสายใยด้วยความรักความกตัญญูต่อครอบครัวต่อญาติพี่น้องนะฮะแล้วก็แผ่นดินเกิดนะฮะ
1: ค่ะนอกจากพวยกวนนี่คือส่งถึงไทยก็คือถ้าต่างประเทศถ้าจีนไปประเทศไหนก็ขายกันใช่ไหมคะเขาก็จะส่งแบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะขายกันครับ
1: งั้นก็แสดงว่าไม่ได้เป็นเพียงเอกสารทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นความทรงจำร่วมของมนุษยชาติเลยนะอาจารย์เนาะสะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต
0: ของครอบครัว
1: ครอบครัวว
0: ัฒนธรรมครอบครัวครับของคนเอเชียคนจีนคนทะเล
1: คนจีนเนี่ยเรารู้เลยเนาะคำว่าครอบครัวนะอาจารย์ดูเขาจะมีพิธีไหว้หรืออะไรเหล่านี้นะคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ในความสัมพันธ์นะคะของครอบครัวของคนจีนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่เราพูดคุยจบไปก็คืออาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับเรื่องของโผยกวนเล่าตั้งแต่ย้อนกลับไปนะคะใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนเนี่ยโผยกวนในหลายๆครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนก็ยังมีนะคะเพราะคนจีนที่มาทำงานในไทยแล้วเขาไม่ได้กลับอย่างที่อาจารย์บอกว่ามา100บางทีกลับ10ใช่ไหมคะก็ในส่วนที่กลับไม่ได้ก็อาจจะตั้งรกรากอยู่ที่ไทยก็มีนะคะสะพานที่เชื่อมความรักความห่วงใยทำหน้าที่ได้ดีในขณะนั้นยุคนั้นคือโผยกวนนะคะในยุคที่ระยะทางยังเป็นกำแพงกั้นผู้คนในยุคที่ธนาคารยังไม่มีนะคะธนาคารยังไม่ได้พัฒนาเหล่านี้เป็นต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวบางทีคอเห็นหน้ากันด้วยอันนี้ก็คือวิธีการสื่อสารถึงกันในยุคปัจจุบันนี้นะคะอ่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าววันนี้ค่ะเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลโดยคุณส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือคุณแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุวรรณีทองพูนนะคะจากจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าวค่ะดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูก
5: ผมเตรียมตัวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 นเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการซีซั่นของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทบุตรดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมาศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาดอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมในพระมหากรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพอ่ะก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วมั้งอย่างพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านที่ในกา

0: ที่ว่าท่านจัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพยานยากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู
1: ่ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
2: ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
3: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสั่งตัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุและสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายยศนันท์ยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลาง สำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง70%เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
3: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาตรนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาตรติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
6: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริณาสอนแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า ปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570ครอบคลุมสถาน

0: พยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและEU สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทานเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันธกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูลีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์บิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ630,000 บาทไปครอง บาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB League ฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombas ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน56-44คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์64-59คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น1-1เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยทุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็น1ปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบูเวฟชลบุรีและอภิวัตรแจ่มเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตะสีโล
6: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่

ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: นครอมตะซิตี้วันนี้บอกว่าเห็นน้ำมาอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าอมตะจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นอมตะอย่างนี้โอ้โหแสดงว่าอาการหนักกว่าที่คาดมากมายต้องให้คุณวิกรมมาเล่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะมีโรงงานหลายแห่งนะครับที่ท่วมเช่นโตโยต้าเขาบอกเขาก็หยุดนะฮอนด้าเขาก็หยุดแต่ว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะนี่ใหญ่มากและมีโรงงานจำนวนมากฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมเล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักกว่าที่คุณวิกรมคาดไว้อย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
1: ครับเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตเล่าสิเพราะผมเห็นมีข่าวว่าอมตะก็ท่วมแต่เอ๊ะคุณวิกรมนี่วางแผนไว้แล้วนี่นาทำไมมันถึงเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับคุณวิกรม
2: แหมไอ้เรานี่ก็ทำตัวเป็นสิงแสเราก็มาคุยกันในสองเทปที่แล้วใช่ไห
1: ม
2: ว่าเราเนี่ยจะบริหารน้ำอะไรต่ออะไรกันอย่างไรเออพอมาถึงที่อมตะชลบุรีก็ปรากฏว่าโอ้โหมันมาแบบเหมือนกับว่าเรานึกไม่ถึงอะ
1: นึกไม่ถึงเลยนะ
2: โอ้เป็นเหมือนอยุธยาสองเลยนะ
1: โอ้
2: เออถามว่ามันอยุธยาสองยังไงเนี่ย
1: ยังไงเออยังไง
2: โอ้มันก็เป็นเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันไหลมาจากทางเขาเขียวไงเขาเขียวด้วยมันเป็นอุทยานใช่ไห
1: ม
2: แล้วมันก็บ่าลงมาเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง500กว่าตารางกิโลเมตรนะฉะนั้นฝนตกที่ตรงนั้นเนี่ยพอตกมาคือฝนตกที่ในนิคมด้วยแล้วก็ตกอยู่ที่นอกนิคมแต่คราวนี้ไอ้ตกนอกนิคมมันไหลมาไงเท่ากับว่าเราได้สามเด้งอะ
1: เออสามเด้ง
2: เด้งแรกก็คือฝนที่ตกอยู่ในนิคมนี่เด้งหนึ่งแหละแล้วก็เด้งสองนี่ข้าง
1: ๆ
2: ก็ไหลลงมาที่นิคมเด้งสามนี่ก็ระยะไกลเออพื้นที่นี่ก็รวมแล้วเนี่ยโอ้โหตายละมันเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็มาดูแล้วโอ้ไอ้ทำไมนิคมเรามันมันมีเยอะแยะน้ำมากมายขนาดเนี้ยเนี่ยเรามาดูสินิคมที่อมตะนี่เห็นไหม
1: ครับ
2: อันแรกเลยเนี่ยก็คือเรานึกไม่ถึงเลยว่าโอ้ทำไ
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้มันทำไมถึงจะน้ำลงมาเยอะแยะอย่างนี
1: ้
2: เห็นไหมตอนนี้ไอ้น้ำตรงนี้นี่มันก็เป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันที่มันไหลลงมาไหลลงมาไอ้นี่ก็ไหลลงไปเห็นไ
1: หมใช่ใช่ใช่
2: คราวนี้ไอ้ปริมาณตรงเนี้ยที่มันตั้ง500เนี่ยมันคือสิ่งที่มันไหลและนอกจากไอ้ตัวของเราที่เราตกแล้วเรามีที่ระบายน้ำของเราดีละปรากฏว่าข้างๆดิมันไหลลงมาหมดเลยดิ
1: โอ้ข้างๆมาใช่ใช่
2: เออ
1: ใช่ของเราปกป้องกันไว้ดีแต่ข้างๆมันไหลแล้วเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
2: เจอเรารับได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณวิชัยเราเคยมีทั้งหมดที่เคยลงมานะถ้าเรามาพูดกลับไปถึงเราพูดถึงอดีต
1: อ
2: ดีตเรานี่เราก็ถือว่ามันใช้ได้นะเราบอกว่าเฮ้ยอดีตเรานี่ตอนนั้นเคยมีมามากที่สุดมันเป็นยังไงเอ่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นภาพไหม
1: ดูอันนี้อดีต
2: อดีตนี่เรา
1: ต่อเนื่องมาเป็นประเด็นการและแผนดำเนินการระยะสั้น
2: อันนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามันทำไมอันนี้มันก็เรียกว่าอดีตเป็นตัวนี้ไงตัวที่เราเห็นอยู่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราคิดว่ามันก็ทำได้นะมันก็อยู่ได้ตัวเนี้ยเห็นไหม120นะแล้วเสร็จแล้วถัดแล้วมันทำไมอันนี้ออกมานี่เราก็สมมุติอย่างว่าเนี่ยเราก็บอกอย่างนั้นฉันจะทำที่เป้าหมายงวดเนี้ยที่จะน้ำท่วมเนี่ยเราได้มีการวางแผนไว้ว่าจากอดีตนี่120 เราก็สมมุติไปบอกว่าเอ๊ะถ้ามันฝนตกแล้วมันเข้ามาในที่เรานี่200 มิลล่ะ
1: ใช่
2: นะ
1: ใช่
2: ปรากฏว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันกลายเป็น400 มิลล่ะ
1: ว้าวเท่านึงเลยนะ
2: โอ้โอ้โอ้โ
1: อ้
2: ไอ้จากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมาคิดใหม่ละ
1: คิดใหม่ใช่ใช่
2: คิดใหม่ว่าไอ้ที่เราสมมุติไว้เนี่ยเป็น200 มิลนี
1: ่
2: ไม่เวิร์กละเพราะเราจะไปบอกว่าในอดีตเป็นยังไงอะไรนี่ใช้ไม่ได้
1: โอ้โห
2: เพราะมันมาทีง400ตอนนี้เราจะทำยังไงเราบอกว่าอย่างนั้นเราสร้างเป้าหมายใหม่สินะเป้าหมายใหม่เนี่ยเราอันนี้เอาเป็นตัวที่เราคิดว่าเออเรามันน่าจะไปได
1: ้
2: ก็คือตัวนี้แหละในอนาคตในระยะยาวเพราะว่าจากที่ภาพเรามาอยู่นี่ขนาดในอดีตเราตกแค่120แล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอ้วกกะ200 มิลงวดนี้ทำทุกอย่างทำอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะ
1: เออ
2: ทำไป200แต่มันตกมา400ว่าซีเรียลอ่ะ
1: ว่าซีเรียลอ่ะว่าซีเรียลอะไรที่เตรียมไว้ก็ไม่พอ
2: โอ้โหคุณดิชัยผมนี่ไปลุยน้ำนะไปดูน้ำก็ไปลุยน้ำเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
1: เออ
2: นี่ถ้าเรามาดูกันบอกว่าเอาแหละถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเราทำยังไงเอ่ยตอนนี้ก็มาคำถามว่าเอาแหละถ้าอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณวิชัยคิดว่าเราถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยและเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นอยู่คือว่า1เราเตรียมตัวไม่ทัน
1: ครับ
2: เออ2นี่ไอ้เรานี่เราจะไปเนี่ยผมเองก็ลงไปนะผมก็ลงไปอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะเออไปดูเขาเนี่ยในโรงงานเนี่ยเออไปดูสิผมนี่ไปดูที่โรงงานนี่ดูสินี
1: ่ต้องไปถึงที่เกิดเหตุเลยนะให้รู้ดำรู้แดงอ๋ออันนี้นี่นี
2: ่โอ้โหอมิตรพุทธ
1: นี่มัน
2: อมิตรพุทธ
1: นี่มันเหนือเข่านะเนี่ย
2: เอวอะไปทักเอวละ
1: เกือบเอวแล้วนะโอ้โห
2: เนี่ยไปที่โรงงานเออพวกนี้เขาเนี่ยเห็นไหมเราก็นึกไม่ถึงเนี่ยผมก็ไปที่โรงงานนี้มาไป

0: ที่โรงงานนี้เราก็ถึงเห็นโอ้ my god
1: อ๋ออ
0: ะไรมันจะอย่างนี้เพราะว่าเราตั้งแต่ทำนิคมมาเนี่ยเราก็120 มิลตอนนี้มันเล่นเข้ามาเกือบ400 มิลเห็นไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้เราทำยังไงต่อล่ะเออเราก็ตอนนี้ก็มีประเด็นมีปัญหาคุณฤทธิ์ชัยเอ๊ะไอ้ปัญหาของเราเนี่ยเราตอนนี้ถ้าเรามาดูเนื้อแท้ของปัญหาอันนี้เรามาดูภาพของตอนนี้ในนิคมของเรา
1: ครับ
0: ที่เรามีปัญหามันคือตัวนี้สิในนิคมเราทั้งหมดเนี่ยที่เรามีเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเรามาดูเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้ตอนเนี้ยเวลานี้นี
1: ่
0: ก็คือพื้นที่ตัวนี
1: ้
0: ไอ้พื้นที่ตัวนี้นี่ถ้าเกิดเรามาดูว่าเอ๊ะเอ้านี่มันก็พื้นที่นิคมใช่ไหมทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่ตรงนี้ประมาณ20,000 กว่าไร่นะ
1: เยอะ
0: นะก็ตอนนี้เรานี่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยท่วมนะมันก็เคยท่วมเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ในบริเวณพวกนี้แต่ตอนนี้มันเป็นสีเหลืองนี่สีเหลืองที่ท่วมหมดเลยเพราะทำไมเพราะมันมีน้ำมาจากอย่างเนี้ยแล้วมันก็ทำให้บริเวณนี้นะตอนเนี้ยที่เป็นปัญหานะไอเราเป็นปัญหาก็ตามรูปเมื่อกี้นี่นะเห็นไหมแล้วภาพรูปเมื่อกี้นี่ก็โอ้เราก็เอาแหละตอนนี้ทำยังไงละวะตอนนี้ก็เนี่ยเราดูเห็นภาพจากตรงนี้เราจะเห็นเลยบอกว่าภาพตรงนี้นี่ทำให้เรานี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ที่เราทำไมเราท่วมนะท่วมจากตรงนี้นี่มันเท่ากับว่าเรามีระดับที่ท่วมอยู่เอาแหละคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราเห็นไหมคุณวิชัยเห็นไหมว่าระดับน้ําในแต่ละอันแต่ละอันที่ตัวที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
0: นะก็คือมันก็คือไอ้พื้นที่พวกนี้หมดเลย
1: เออ
0: เนี่ยพื้นที่พวกนี
1: ้
0: ที่ท่วมอ่ะเห็นไหมแล้วคราวนี้ท่วมพวกนี้นี่เราก็มาเนี่ยเรากะดูตอนนี้ผมถึงบอกว่าไอ้ยาทุกทีนี่เราก็ไปมองนะว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่เป็นปัญหาแล้วตอนนี้เรามาดูเส้นตรงนี้สนุกอยู
1: ่
0: คุณฤชัยดูที
1: ่
0: เส้นพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นที่เราจะเห็นได้ว่าฝนมันตกเนี่ยตกมาแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี
1: ้
0: ที่จริงมันก็ไม่สูงเลยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาโดไปสีแดงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไอ้สีแดงนี่มันโดไปแบบไอ้นั่นมากตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้น้ำมันเนี่ยมันเริ่มดีแต่มันตอนนี้ฝนมันก็ตกมาอีกอ่ะตอนนี้เราก็กะอยู่นะตรงนี้คือตัวที่เราดูจากกราฟ
1: ครับ
0: เราคิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี
1: ้
0: เนี่ย2 วันเนี่ยไม่เกินอย่างเงี้ยมันควรจะลงแบบอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้วันเนี้ยไอ้ตรงนี้เรากะมันกะไงแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เรากะกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วฝนมาเติมอีกอ่ะ
1: ถ้าฝนมาเติมยุ่งละวันนี้ฝนก็เริ่มตกอีกแล้วนะ
0: ใช่ผมก็เลยแบบโอ้ยอมิตรพุทธเลยตอนนี้พวกนี้นี่ถ้าเขามาอย่างนี้นี่เราเนี่ยตอนนี้ที่มีประเด็นที่สูงที่สุดคือตัวนี
1: ้
0: นะอย่างอื่นนี่ลงไปข้างล่างหมดละอย่างอื่นลงข้างล่างเพราะเราเนี่ยเราคิดว่าจากที่มันก็ไม่น่าจะนั่นนะมันตัดไม่ลงไอ้ตรงนี้ตัดไม่ลงเพราะน้ำมันมาเติมอยู่เติมจากเมื่อกี้เนี่ยที่มีทั้งหมด500 กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะมันมาเติมตรงนี้ให
1: ้
0: ที่จริงเราน่าจะทำไอ้พวกนี้ได้คราวนี้ก็มันก็มีประเด็นอยู่ลงมาว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้น้ำมาเติมอ่ะมันพวกเนี้ยมันจะทำยังไงเอ่ยถ้าไอ้น้ำที่มันเติ
1: ม
0: ใช่ไหมตอนนี้ฝนมันก็ยังตกฝนมันตกในลักษณะที่แบบโหมันหนักเลยฮะเนี่ยตอนนี้นะฝนที่ตกกันเนี่ยคุณวิชัยดูสิว่าเราฝนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตกไปอย่างงี้อีกอ่ะแล้วมันไปตกอยู่ตอนเหนือของที่เรา
1: เออมันก็ไหลลงมาสิ เออ
0: ใช่ไอ้นี่เนี่ยคุณที่ชัยเห็นฝนตกอย่างนี้เรารู้สึกยังไงเนี่ย
1: โอ้ใจฟอเลย
0: ผมเนี่ยผมนั่งรถไปเนี่ยเจออย่างเงี้ยนะ
1: อืม
0: และไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไงว่าตรงนี้

0: ใช่ไหมก็กลับมาไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เราทีแรกที่เราดูก็คือภาพนี้อีกแหละไอ้ฝนที่เวลาตอนนี้มันตกเนี่ยมันก็ไปตกเอาไอ้ตรงบริเวณอย่างกับข้างเหนือข้างบนเราตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราผมคิดว่าที่อื่นอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าเราเป็นsecond
1: อ
0: ยุธยาก็คือพวกนี้ไงเห็นไหมตัวเลขเนี่ยนะพวกนี้ก็ไหลมาไอ้ที่ผมที่ผมถ่ายรูปมาเนี่ยก็คือพวกเนี้ย
1: ใช่
0: ฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยทำให้เราเนี่ยคำนึงถึงไอ้ตัวที่เราตั้งเป้าไว้อ้อปีนี้ระวังแผนนะมาบริหารน้ำอยู่เนี่ยเป็น400มิลไอ้200มิลขอโทษ
1: จากเดิม
0: เราเป้าหมาย
1: เอาไม่อยู่
0: จากเดิมนี่120จากที่เดิม120
1: โอ้เอาไม่อยู่120
0: แล้วขึ้นมาเป็น200มิลนะเราวางแผนไว้ว่าเออเนี่ย200มิลเราก็ดูแลได้แต่มันมาตก400มิลเออเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะให้กันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงเอ่ยผมที่เมื่อกี้เข้าไปดูเนี่ยนะก็ไปเอานั่งรถนะรถแบบรถทหารเลยนะเข้าไปแล้วสิ่งที่เจอก็คือเรื่องของว่าเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดอีกด้วยการสมมุติแล้วก็ด้วยการที่จะมาเชิญผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้เอามาวางแผนแล้วไอ้วางแผนนี่เราก็จะทำยังไงจ้างเขามาก่อสร้าง
1: ก่อสร้างเลยนะ
0: ก่อสร้างเลยเพราะว่าอย่างกับบริษัทจีนอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นท็อป3เลยนะเบอร์เนี่ยท็อป3ไม่เกิน3อ่ะอยู่ระหว่าง1ถึง3บริษัทเนี่ยก็จะให้เขามาช่วยว่าเอาบริษัทที่เก่งเนี่ยมาช่วยวางแผนแล้วรวมกับบริษัทญี่ปุ่นนะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เมื่อกี้ที่คุยวางแผนร่วมกันพอวางแผนร่วมกันแล้วเราก็จะมีเวลานะไอ้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราอยากแค่มาวางแผนให้จบภายในนะเดือนหน้ากลางเดือน
1: โอ้เหรอเดือนครึ่ง
0: เดือนครึ่งเรากะว่าเดือนครึ่งเนี่ยเราต้องรีบวางแผนเลยว่าเอ๊ถ้าเรา800มิลเราจะทำยังไงวันนี้ไม่คิดละไอ้200 400ไม่เอาละ
1: เล็กไปละเล็กไปละ100ไปละต้องเยอะต้องเอาเผื่อไว้ถึง100ปีเลยนะจากนี้ไป
0: ไม่ถึง100ปีไปเดี๋ยวเจ๊งอ่ะไม่มีตังค์ คือผมว่าวันนี้ตั้งอยู่ที่800แล้วเอาพวกนี้มาแล้วตอนนี้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราก็กะว่ากลางเดือนหน้ามันจะต้องเห็นภาพเพราะกลางเดือนหน้าเห็นภาพเห็นอะไรตัดเค้กกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนธันวาลงมือเดือนธันวาลงมือนี่เราก็ต้องมาทำใหม่ที่จริงเนี่ยผมมีอ่างมีบ่อเก็บน้ำนะที่อยู่ในอมตะเนี่ยตอนนี้ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรเราก็คิดว่าเหลือเฟือละ
1: เคยคิดว่าเหลือเฟือ
0: เหลือเฟือตอนนี้ต้องเพิ่มเป็นร้อยล้านลูกบาทเมตรฉะนั้นผมก็จะขุดบ่อเพิ่มอีก2บ่อรวมกันแล้วให้ประมาณสักร้อยล้านยกตัวอย่างไอ้อันนี้ก็ทำที่จริงเนี่ยผมทำบ่อที่2ไปแล้วตอนนี้บ่อที่2นี่ก็ทำไปได้ก็เป้าหมายก็คือ20ล้านถึง25ล้านฉะนั้นบ่อเราก็จะต้องสร้างอีก2บ
1: ่อ
0: แล้วรวมกับบ่อเก่าแล้วมันก็จะได้ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะต้องมาขยายคลองจะต้องมาทำไอ้พวกฝายพวกอะไรต่ออะไรวันนี้ผมเอาเอ็กซ์เพิร์ตเนี่ยแหละอยู่บนรูปอันเนี้ยว
1: ัน
0: นี้ต้องลงทุน
1: ประเทศนี่นะ
0: ใช่
1: เดือนงานด้วยเนี่ยนะมาแล้วก็เร็วเดือนครึ่งต้องเสร็จแล้วก่อสร้างใช้เวลาประมาณ
0: ก็พยายามที่จะทำไอ้พวกคลองพวกตัวระบายน้ำพวกอะไรต่างๆนี่ให้จบเนี่ยประมาณสักกลางหน้าฝนน่ะอย่างช้าก็คือตีว่าประมาณเดือน8
1: เดือน8ของปีหน้าคือ
0: ปีหน้าสิงหาเนี่ย
1: ก่อนหน้าฝน
0: ใช่ใช่ใช่สิงหาต้องทำให้จบวันนี้ต้องทำให้จบเท่าที่จะทำได
1: ้
0: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูละเราก็ต้องมาขอความร่วมมือนะจากทางภาครัฐซึ่งผมก็มีตอนนี้ก็เตรียมเขียนจดหมายนะวันนี้ก็ทำอะไรเสร็จแล้ว

0: จดหมายนี่ก็จะขอการสนับสนุนจากท่านนายกหนูว่าทางด้านพวกทางสาธารณะพวกทางที่เราสามารถจะเอาไปใช้ในการระบายน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอการสนับสนุนนะฮะ
1: ที่มีอยู่
0: ก็อันนี้เราจะทำใช่
1: ใช่ระบายน้ำที่มีอยู่ในแถบนั้นแต่ว่าคุณวิกรมต้องมองปริมณฑลของอมตะซิตี้ด้วยไม่ใช่เหรอเพราะว่า
0: อันนี้มันอย่างนี้ใช่ใช่เชิญคือเราก็จะทำไอ้ตัวนี้เราจัดการตัวเราก่อนแต่ทำควบคู่กันไปกับชาวบ้าน
1: เออใช
0: ่ชาวบ้านเนี่ยเราจะไปมองข้ามไม่ได้
1: ใช
0: ่เออวันนี้เราก็เอามองไปเลยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมมีภาพอยู่ตรงนั้นแหละว่าเอ้ยเราตอนนี้ไม่ได้ละเราวันนี้ต้องเอาของเนี่ยที่เราจะต้องเอาไอ้สิ่งที่เอามาพอภาพรวมภาพรวมของภาพตรงนี้นี่สำคัญมาก
1: ใช
0: ่คือเราเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรามามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะต้องมองตรงนี้นะรวมเข้าไปนะในตัวของที่เรามีนะว่าเอ้ยเราต้องอันนี้เป็นเราใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้เราแต่ตรงนี้ล่ะนะบริเวณเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ย
1: พวกเนี้ย
0: แต่ไม่ใช่เราไปตรงนี้อย่างเดียวใช่ไห
1: ม
0: ฉะนั้นเราก็ต้องไปมองคุมพวกนี้เข้าไปคุมพวกนี้เข้าไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันวันนี้เราจะศึกษาตรงนี้เป็นตัว A ตัวเนี้ยตัว B เห็นไห
1: ม
0: ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีตัว A กับตัว B เนี่ยจะต้องทำคู่กันไปเราจะไปบอกว่าฉันจะทำตัว A อย่างเดียวเอ้ยพับไอ้เนี่ยฉันจะกันบ้านฉันนะ
1: ไม่ได้
0: ใช่น้ำมันก็มาจากตรงนี้ก็ใช
1: ่
0: นะเราก็กันของเราแต่มันก็ยังมีน้ำที่อื่นที่มาแล้วก็ไปส่งผลกระทบให้กับคนข้างบ้านเราอีก
1: ไม่ได้แล้วจะเป็นเกาะไม่ได้น้ำเข้าก็น้ำเราเป็นเกาะเฉยไม่ได้
0: ฉะนั้นตัว A กับตัว B นี่ต้องวางแผนคู่กันไป
1: อ
0: ันนี้ไอ้คู่กันไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรก็จะต้องมาขอนะเริ่มการใช้พื้นที่ต่างๆให้มันขยายให้กว้างขึ้นทำให้ลึกขึ้นทำให้ตรงขึ้นคลองมันก็ย้อยก็เยอะอะไรทำให้ตรงขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้เกิดนะให้เกิดขึ้นมาภายในมีไอเดียภายในอีกเดือนครึ่ง
1: ใช่
0: แล้วก็ปีหน้าเดือนสิงหาเราควรจะทำให้เสร็จอันนี้คือว่าเป็นเฟสหนึ่งทำให้จบเพื่อกลัวฟลุกปีหน้าวันนี้เราจะไปคิดว่าเอ้ยฉันแจ๋วฉันทำดีแล้วเนี่ยไม่ได้อีกแล้ว
1: ไม่ได้
0: อีกเลยเพราะว่าความเสียหายเนี่ยของที่โรงงานมีทั้งหมด100กว่าโรงเนี่ยโอ้โหนี่มันทั้งคนทำงานนะต้องหลายหมื่นคนแล้วก็ความเสียหายของธุรกิจของโรงงานที่เขาไม่สามารถที่จะผลิตได้วันนี้เราต้องรีบทำแล้วก็วันนี้ก็ไม่ปักตะเคิงตะไคร้และไม่ปักอะไรทั้งนั้นแหละ เราก็คิดว่าวันนี้เราพยายามที่จะไปทำอะไรเผื่อให้มากที่สุดวันนี้เราจะไปบ่อยใครอย่าไปบอกใครอย่าไปโทษดวงชะตาหรืออะไรต่ออะไรไม่ได้นะฮะวันนี้ก็เลยผมก็แหมก็มีความรู้สึกแหมไอ้เราก็เพิ่งไปคุยโม้มา2รายการแล้วไปคุยกับทั้งประธานที่ปรึกษา เราก็คุยกันว่าโอ้โหดีนะตอนเหนือนี่ต้องมีเขื่อนนะแล้วก็น้ำลงมานี่ต้องเป็นก้างปลานะไอ้ก้างปลานี่ต้องให้มันตั้งฉากกับตัวแม่น้ำแล้วให้มันไกลออกไปแล้วไปมีตัวทำไมแก้มลิงแก้มช้างอะไรอยู่ตำแถบนั้นเพื่อกระจายน้ำที่ไหนได้ยังไม่ทันอีแรงจะกินน้ำเลยมาลงที่บ้านเรา
1: แล้วตัวเก่าจันทบุรีไปไงเช็คไปแล้วเมืองการ
0: โอ้โหก็มันไปตักหลักไปตกหลังเขื่อนเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: โอ้มันใหญ่ก็แต่เขาจะระบายน้ำได้เร็วเพราะว่าเขาที่เมืองการนี่ก็มันทำไอ้พวกทางด้านเกี่ยวกับการระบายน้ำเข้าไปสู่ตามคูของหนองบึงอะไรอย่างนี้ก
1: ็
0: ถือว่าเขาก็จะทำได้ดีเพราะว่ามันมีคลองไงคลองก้างปลาพวกนั้นเนี่ยที่ระบาย อันนั้นก็จะเร็วไปเร็วแล้วเขื่อนที่เมืองการตรงนั้นเขาก็ไม่เขาก็ลดการระบายลงมาผมก็เชื่อว่ามันจะไม่มาผสมกับที่ตกที่ท้ายเขื่อนแล้วผมว่าเมืองการเนี่ยมันจะไม่แช่
1: ไม่แช่นะ
0: ไม่แช่เพราะว่าอย่างกับแม่น้ำแม่กองนี่ก็ถือว่าเขามีขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็ไม่เคยเลยนะผมนี่ตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกมั้ง
1: ใช่
0: ที่มีน้ำท่วมเมืองการ
1: ก็บอกว่า
0: เราดูสิทั้งหมด60กว่าปีใช่ไหมคุณวิชัย
1: 60กว่าปีใช่ใช
0: ่เออน้ำไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมก็เรียกเป็น black swan คือหงส์ดำหงส์ปกติสีขาวแต่ว่ามันจะนานทีจะมีหงส์สีดำโผล่มาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงฉะนั้นคุณวิกรมทำถูกแล้วล่ะที่จะต้องวางแผนเผื่อสถานการณ์ให้เซฟที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่นี้คือธุรกิจเขาเนี่ยก็หยุดชั่วคราวแล้วเขาจะฟื้นกลับมาก่อนสิงหาเดือนหน้าเขามีแผน business continuity plan ยังไง
0: เขาจะต้องฟื้นภายในไม่กี่วันนี้เพราะว่าเมื่อน้ำเนี่ยมันแห้งข้อหนึ่งนะแล้วเราก็ต้องมาทำไอ้ตัวระบายน้ำใหม
1: ่
0: ตอนนี้เอาชั่วคราวก่อนแล้วก็ต้องออกแบบให้จบภายในกลางเดือนหน้า
1: เดือนหน้าเลยนะ
0: เออ45วันเนี่ยแหละให้จบแล้วก็ลงมือทำให้ได้นะให้เสร็จภายในสิงหาไอ้เนี้ยคือหลักการของเราแล้วส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็จะต้องทำต่อไปจนกระทั่งเราเห็นว่าไอ้800มิลเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราไม่กลัวว่าเราจะเจอปัญหาแบบทุกวันนี้อีกยังไงต้องเราหาลู่ทางที่จะมาทำให้มันเกิดความมั่นคง
1: yeah.
0: นะในเรื่องของน้ำของ yeah. ประเทศเราขอบ yeah. คุณมากครับ
1: พี่
0: ย
1: ุ
0: นครับสวัสดีครับ
1: ฟื้นเร็วๆครับฟื้นเร็วๆ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
10: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า 200,000 ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีอย่างต่ำกว่าตลิ่งณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
3: ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมง
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราช

0: การจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลดพร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 เซนติเมตรจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันจะ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ครับจ้ะด้วย
1: อาบายาเฮลสปัตอีกรึมทุยตำเบงลูค่ายจะเฮิดปิ้วปิ้ว
2: ภาษาโคราชแล้วก็สวัสดีครับก็เมื่อวานนางหมูคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็ได้เห็นในเฟซเนี่ยคนโพสต์ขึ้นมาว่านาเขาเล่นกีตาร์ได้แล้วจากที่เคยที่จับกีตาร์ไม่ได้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันบังคับไม่ได้เนื่องจากเรื่องของสโตรกแล้วก็ร่างกายต่างๆที่กว่าจะฟื้นตัวการผ่าตัดมะเร็งลำไส้แล้วก็มาถึงเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆของการจับกีตาร์นี่มันไม่ได้ก็เห็นมีเพลงโคราชขับสายกันแล้วก็นาเขาพยายามเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นได้ด้วยแล้วก็นำเสนอได้ด้วยเมื่อวานนี้ผมตั้งใจว่าจะเปิดเพลงแต่ว่าหาไม่เจอสำหรับโคราชขับสายกันก็เลยเลือกเพลงโคราชมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมประโยชน์รุ่งสมัยนะครับและคุณสวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับก็มีเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆของบทเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันตอนนี้ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วทุกหัวและแหงเลยนะฮะกำลังดูว่าที่เพชรบุรีเขาบอกว่าก็เห็นว่าตก8ชั่วโมงจริงป่ะครับที่ต้องเช็คข่าวดีๆเดี๋ยวดีข่าวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวโดนเป็นข่าวลวงขึ้นมาอีกแต่เห็นภาพว่าเมืองการมีสถานการณ์น้ำด้วยนะฮะก็ฝนถล่มนะครับก็มีอีกหลายๆพื้นที่ก็ค่อยๆนะฮะค่อยๆดูกันไปแล้วก็ระมัดระวังครับเรื่องของน้ำที่เส้นทางท่วมหนักๆแล้วก็รถ

ไม่ได้เนี่ยก็ต้องแจ้งกันแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันให้มากๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับในคืนวันอาทิตย์นะฮะเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452 0816346452นะครับกับเรื่องราวของเพลงที่ยังอยู่ในช่วงการระลึกเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีของเดือนตุลานะครับขึ้นโดยโคราชก็พูดถึงแมวก็แน่นอนฮะสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เห็นแล้วก็ต้องเวลาน้ำท่วมเนี่ยคนเอาตัวรอดแต่เขาก็จะต้องจะแบกเข้าไปไม่ไหวบางทีต้องทิ้งเขาไว้หรือว่าปล่อยเข้าไปอยู่ตามยถากรรมตามพื้นที่ที่เขาไม่สามารถที่จะไปได้แล้วก็ต้องหาที่สูงหาที่ที่ต้องให้รอดปลอดภัยไม่ว่าจะขึ้นไปบนหลังคาต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆแต่ถ้าสุนัขก็ต้องว่ายลอยคอกันไปนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะฮะวันนี้ไปทำฟันที่ร้านหมอฟันก็เห็นเจ้าหมาตัวใหญ่ๆเขามาทิ้งไว้ที่หน้าร้านเป็นพันแบบเหมือนพันหมาใหญ่นะฮะแล้วก็คงน่าจะเป็นผสมแต่ว่าดูลักษณะดีเวลานั่งก็จะไขว้ขาไว้ด้วยนี่นะฮะก็แสดงว่าเคยต้องอยู่ในบ้านที่พอจะมีอันจะกินแล้วก็มาถูกทิ้งเอาไว้สองสามตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นแล้วก็ว่าสงสารเขานะฮะแต่เขาก็มีเพื่อนเป็นมนุษย์ที่ได้เมตตาต่อเขาก็คือบรรดาพวกพี่น้องที่ขับรถรับส่งของก็จะมาจอดรอเวลาที่จะต้องบรรทุกของนะฮะตรงนั้นเป็นห้างบิ๊กซีแล้วก็ร้านหมอนี่จะอยู่ท้ายสุดในข้างในสุดแล้วก็เขาก็แบบดูแล้วเหมือนกับว่าที่จะปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาแล้วก็มีมิตรที่เป็นคนนี่คอยช่วยดูแลเขาอันนี้นะครับก็เลี้ยงไม่ได้แล้วก็เอามาปล่อยทิ้งไว้นี่ก็นี่แหละนะฮะคิดถึงสงสารบรรดาน้องหมาน้องแมวทั้งหลายที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกับที่เราประสบอยู่นะฮะหลายคนก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องออกมาอยู่ตามถนนนะฮะมาอยู่ตรงเต็นท์ที่เขาเช่ากันไว้บ้างหรือว่ามาขออาศัยที่ทางหน่วยงานราชการได้ทำเอาไว้เป็นเพิงหรือว่าห้องน้ำชั่วคราวนะฮะแต่ก็ทิ้งไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆก็คงจะเป็นห่วงแล้วก็ต้องพายเรือเข้าไปดูกันด้วยอันนี้ก็เป็นต้นหรือไปคอยให้อาหารก็เป็นห่วงนะฮะก็คิดถึงเขาคิดถึงเรานะครับเหมือนกับคนที่เราก็เลี้ยงเขาไว้อยู่สี่ตัวที่ตอนนี้ก็ดูแลเมื่อวานเราพาไปอาบน้ำตัดขนมาแล้วนะครับสวัสดีสารครับกับถนนดนตรีขึ้นวันนี้ครับ

แม้สมาชิกของฟ้าสางจะล่วงลับไปหลายท่านแล้วนะครับอย่างเช่นอาจารย์ประจนคนที่เล่นพินเนี่ยแหละครับก็ฝีไม้ลายมือพินแสนสายก็ทราบว่าก็ยังทำงานอยู่นะฮะณพุทธิพันธ์ภูลาภ

ของวงฟาสางก็ยังบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะรวบรวมในสิ่งที่เพื่อนในวงของฟาสางได้เคยมอบไว้ให้ว่าจะให้ผลงานนั้นตกเป็นสมบัติของแผ่นดินนะฮะก็จะได้ทำตามเจตนารมณ์ต่างๆเอาไว้สำหรับคนที่ยังได้มีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าทุกคนก็70กันกว่าแล้วสำหรับหนุ่มสาวในยุค50ปีที่แล้วของเหตุการณ์เดือนตุลาเรื่องนำมาฝากกันนะฮะเสียงพินจากณว่องต่อด้วยพินของอาจารย์ผจญวงฟ้าสางเดินทางกันไปนะครับในช่วงเวลาที่หลายคนก็อยู่ในสภาวะน้ำท่วมในครู่นี้ที่ปทุมธานีก็โทรมานะครับ0816346452ก็พูดถึงสัตว์เลี้ยงสุนัขเนี่ยครับบอกว่าเวลาที่เจ้าของก็เวลาออกจากบ้านหรือว่านั่งเรือหรือนั่งรถไปเขาก็ว่ายน้ำตามนะฮะเพราะว่าเขาก็มีเหล่านี่แหละถ้าเป็นสิ่งที่เขาถือว่าต้องฝากชีวิตเอาไว้นะฮะฉะนั้นก็แน่นอนเราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยนะครับแต่ว่าในสภาวะอย่างนี้ทุกคนก็ลำบากกันอยู่ในขณะที่น้ำเข้ามานะฮะอย่างเช่นที่เมืองการเช่นที่เพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นฝนตกกันมามากๆหลายชั่วโมงน้ำเข้ามาในพื้นที่ทั้งถนนต่างๆก็เส้นทางสัญจรก็คอยตรวจสอบกันดูนะครับเดินทางกันในคืนวันนี้นะครับกับช่วงเวลาของทนดนตรีของพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองจิตและการเจริญวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับ M81 ขาเข้าเมืองการหน้าโรงเรียนห้วยตะลุงหนองขาวท่ามุ่งการรถเล็กควรเลี่ยงเส้นทางนี้ครับจากเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะฮะทางลง M81 นะครับขาเข้าเมืองการครับรถเล็กก็ควรเลี่ยงอันนี้พยายามดูเข้าไปในที่เพจอะไรต่างๆที่เขารายงานเข้ามานะครับอะไรก็บอกกล่าวก็ได้แจ้งกันได้ก็จะได้แจ้งกันไปนะครับในเวลาที่หลายท่านก็เดินทางอยู่ในขณะนี้หรือบางท่านก็เดินทางไม่ได้สำหรับน้ำที่ล้อมรอบมาในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนในเขตบ้านเรือนของตนเองอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องทั้งไฟฟ้านะฮะเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกกับเพลงที่เลือกนำฝากกันนะครับตาดีครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรี

0: ตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:42 น.เขาเดินทางมาถึงแล้วนะครับน้ำฝนฝนมาแล้วนะครับที่หนองแขมอันนี้มาจากเพชรบุรีหรือกาญจนบุรีไม่ทราบได้แต่ที่แน่คือมาแล้วตกแล้วที่บ้านที่หนองแขมหันษาในซอยหมู่บ้านหันษาซอยเพชรเกษม79ฐานที่มั่นของถนนดนตรีนี่แหละครับก็เริ่มแล้วนะฮะทางฝั่งทางฝั่งนี้แล้วยังไงก็ทั่วๆทั้งหมดนะฮะไม่รู้ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้าตกหนักนานๆเราก็ต้องเตรียมขนย้ายรถลากันนะฮะเพราะว่าทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์ในจังหวัดนะฮะที่ผ่านมาในราชบุรีบ้านโป่งอะไรเนี่ยครับโพธารามแถวพื้นที่10อำเภอนะฮะให้เฝ้าระวัดระวังเรื่องพื้นที่ริมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองต่างๆด้วยมีผู้ฟังบอกได้ยินเสียงแล้วดีใจนึกว่าไม่ได้จัดใช่ไหมครับแต่ที่แล้วอ๋อที่สาวน้อยบ้านบ่อไร่ครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโทรมาขอเพลงของปูด้วยนะฮะถ่ายเธอขึ้นมาก็บอกอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ฟังบอกว่าไม่ได้จัดเลยครับอาทิตย์ที่แล้วผมไปพังงาฮะผมจำได้ละผมไปเป็นพิธีกรพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดฝั่งพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงาแล้วผมก็ให้คุณป๋องผมลืมด้วยละพอดียุ่งกับกิจกรรมอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็พอดีก็ลืมรายการไปเลยนะฮะมาดึกได้ทีจะ3:30 น.แล้วนะฮะเขาก็เปิดเทปแล้วพอดีคุณเมฆขันแก้วเขาส่งมาให้อย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือเทปบันทึกถนนดนตรีไลฟ์ของมาริโอน่านะฮะที่บันทึกไว้ก็มันนำมาออกอากาศอย่างชุกละหุกมาต้องขออภัยคุณป๋องนะฮะคุณป๋องสุภเลิศทำได้ดีด้วยเพราะว่ามาแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ได้บอกกล่าวไว้ล่วงหน้านะครับพอดีผมกำลังยุ่งๆอยู่ก็ได้นำเสนอไปก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ไข่ด้วยสำหรับตำหนับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่าเน็ตจะล่มหรือเปล่าก็ตอนนี้ยังได้อยู่ก็ทำหน้าที่กันไปก่อนแล้วกันนะครับคอยประคองกันไปจนถึงเที่ยงคืนกันแล้วกันนะฮะสำหรับถนนดนตรีอีก2 ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้ครับในช่วงฝนตกก็เอาเพลงนี้กันแล้วกันนะฮะนักปั้นครับ

ช่วงท้ายนะฮะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาจากอาจารย์โคราชเดี๋ยวเพิ่งวางสายนะครับเพลงของวงสองวัยนะฮะพอดีเมื่อวานที่จัดงานเกษียณโดยศิลปินทั้งศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านก็คือนางากับอาจารย์ธนิตแล้วก็บรรดานานาคนเดียวตุลาทั้งหลายที่มาจัดงานให้นี่นะครับนายีต้นกาพอดีมีลูกชายของนวีวีรศักดิ์โคกันทินเนี่ยนะครับที่ทำงานเพลงสองวัยเนี่ยมาร่วมงานด้วยก็เลยนึกถึงวันคืนที่เมื่อสมัยที่น้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกๆเขายังเล็กๆกันอยู่เนี่ยแล้วถนนดนตรีก็ได้เดินทางร่วมกันแล้วก็มีสิ่งที่เป็นความผูกพันอะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเพลงที่น้าเขาเคยได้เล่าบอกเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนอะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะเพลงที่เกิดขึ้นในเขตป่าเขาที่เป็นชาติพันธุ์ของเด็กๆนะฮะเด็กก็คือเด็กไม่ว่าจะเด็กอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในเขาเด็กชายมงชายขอบเด็กชนเผ่าอะไรต่างๆก็คือเด็กแล้วก็อย่างได้สร้างงานที่ทำให้เด็กๆนั้นนะครับได้มีเพลงของเขาอย่างเช่นเพลงสองวัยครับเพลงปิดท้ายในชั่วโมงแรกกับคนที่เปียกฝนนะครับนักเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางที่มาร่วมงานด้วยขอบคุณมากๆนะครับแล้วกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14 ตุลา 2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: ระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซอก
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำณโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่าเพื่อเร่งแก้ปัญหาชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงามและอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟฟลายของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟฟลายระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอ

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

งของเพลงของครูสันสมพงษ์หมื่นจิตครูที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อุ้มผางแล้วก็เดินทางจากอุ้มผางมาสู่เมืองเนี่ยอย่างชนิดที่เรียกว่าไปกลับเหมือนอยู่ปากซอยบ้านว่าแกเดินทางขึ้นดงอย่างเป็นประจำเป็นบ่อยมากต่อแต่ละอาทิตย์แต่ตอนช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะครับก็จะแวะมาหาถนนดนตรีอยู่เรื่อยทุกเกือบจะทุกอาทิตย์เลยแล้วก็แกต้องมาหาลูกสาวที่แถวสมุทรปราการคงจะเป็นบ้านญาติบ้านน้าหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนที่อยู่ในเสียงเพลงภาพของหนูเนี่ยที่คุณโบกี้ณัฐชัย BK ขอมาจากชลบุรีทาง Google Form เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ดูแลกิจการของนะของซันพับหรือว่าบ้านครูซันเอาไว้ที่อุ้มผางแล้วก็ผ่านอุปสรรคปัญหาเหน็ดเหนื่อยการทำงานทั้งเรื่องของร้านเรื่องของการประกอบธุรกิจการหาอยู่หากินหรือว่าการประกอบอาชีพเนี่ยอย่างมากมายแล้วกระทั่งบางทีก็บอกว่าเขียนไว้ในเพจว่าท้อบ้างจะไม่ไหวบ้างเราก็คอยจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดีใจที่อาจารย์ไข่มาริโคน่ากำลังจะนำเพลงของครูสันมาร้องในหลายๆเพลงก็ได้ติดต่อไปโดยผมช่วยประสานงานไปให้กับน้องกิฟต์น้องฮาร์ปลูกสาวของครูสันทั้งสองคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพี่เดรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงที่คุณขอมาทางกูเกิลฟอร์มแล้วก็ทางในไลน์ของทนดนตรีแล้วก็ทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452แล้วสักครู่นี้จะโครราชบอกอย่าเพิ่งรำคาญนะไม่รำคาญหรอกครับก็บางทีคือที่บางทีไม่ได้รับสายหรือว่าพูดได้ติดได้นิดหน่อยไม่มากเนี่ยเพราะว่าจะต้องเขียนเพลงหรือว่าพิมพ์เพลงเข้าไปให้ทางด้านช่างเทคนิคคือคุณสวิตเขาได้ทราบนะครับก่อนล่วงหน้าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเพลงมันไม่ต่อเนื่องแล้วสรุปติดขัดเพราะว่าเราพิมพ์ไม่ทันเนื่องจากมุดรับโทรศัพท์แล้วบางทีพอเปิดไมค์พูดเราก็ต้องค้างโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นมาสักครู่นี้ค้างพูดคุยไว้ก็บอกว่าเล่าให้ฟังถึงอาการเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็เรื่องของอายุนะฮะเราอย่าไปคิดถึงตัวเลขมาเลยครับนะฮะเราก็ทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีเด่นให้ดีๆให้มาให้แข็งแรงมากๆออกกำลังนะครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่รู้มันมือมันเริ่มชามันชาเหมือนตอนสมัยที่ไปผ่าตัดเรื่องของกระดูกคอเสื่อมก่อนที่กระดูกคอเสื่อมตอนนี้กลับมันมาชาแป๊บๆที่ปลายประสาทไม่รู้มันเป็นเพราะเรื่องของหลังกระดูกหลังหรือเปล่าเพราะว่ากระดูกหลังยังมีอาการเรื่องหมอนรองกระดูกปิ้นอยู่นะฮะยังไม่ได้ผ่าเพราะว่าผ่าที่คอแล้วไม่อยากจะผ่าหลังอีกเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนคนเหล็กใส่เหล็กเต็มทั้งตัวนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีจากภาพของครูสันก็ต่อเนื่องแบบคันทรีตะวันตกกับขุนดงครับ

0: พลงนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อย่างแอด
0: ใช่
2: ไอเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าขุยตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี้เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

สี่ทุ่มครึ่งนะฮะช่วงเวลาของโทนดนตรีในชั่วโมงที่สองก็เดินทางกันมาถึงครึ่งชั่วโมงที่สองแล้วก็แบบคันทรีคันทรีกันไปนะสามเพลงบรรยากาศของฝนฟ้ากระหน่ำลงมาที่ช่วงตั้งแต่เพชรบุรีเมืองกาญนี่นะครับหลังจากนี้คงจะเตรียมข้าวหนาวแน่เพราะว่าตอนนี้มือผมแตกหมดเลยเพราะว่ากวาดบ้านทุกวันเนื่องจากตอนนี้เกษียณแล้วก็เลยได้มีเวลาอยู่กับบ้านนะฮะมากขึ้นแต่ก็ไปไหนตลอดนะฮะไปโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เดี๋ยววันที่14วันพุธก็จะไปชลบุรีตรวจเยี่ยมครอบครัวปฐมโดยท่านนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็จะไปตรวจเยี่ยมตอนนี้ท่านไปตรวจเยี่ยมที่พังงากระบี่ภูเก็ตมาในวันนี้ด้วยนะครับเพราะท่านก็เดินทางเยอะมากเลยผมก็เลยมีเวลากวาดใบไม้เยอะเพราะว่าร่วงเยอะมากก็ถ้าใบไม้ร่วงเนี่ยเยอะมากเนี่ยก็เตรียมเลยว่าเขาจะผลัดใบแล้วก็จะเข้าสู่หลังจากฝนเนี่ยก็จะเข้าสู่หนาวแน่นอนนะฮะซึ่งหนาวนี้จะไปกันหลายที่ทีเดียวครับทั้งขึ้นไปเส้นทางน่านนะจะไล่ตั้งแต่เดือนต้นเดือนนี้นะครับต้นเดือนพฤศจิกาเอาเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ไปวันพุธนี่ไปชลบุรีแล้วก็วันเสาร์ไปเขาใหญ่นะครับค่ายสิ่งแวดล้อมของเยาวชนสันใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ที่เขาใหญ่นะครับท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็บรรยายให้เยาวชนได้ฟังกันด้วยถึงเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเยาวชนที่จะได้มานะฮะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อยู่ในโครงการในรุ่นที่47แล้วนะครับก็จะไปที่เขาใหญ่วันที่17นะฮะจากเขาใหญ่ก็จะไปพังงาต่ออาทิตย์หน้า22นะฮะพิธีปิดโครงการทางพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลน้ำมันที่จังหวัดพังงาจาก22 23กลับมาแล้วไปพิธีปิดที่อปปช.ปทุมนะครับก็จากนั้นก็เตรียมเดินทางช่วงต้นเดือนพฤศจิกาขึ้นเหนือน่าจะไปทางที่เชียงใหม่ก่อนนะครับแล้วก็นั้นก็ช่วงไปทางกลางเดือนนี้น่าจะมีคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตที่เมืองกาญที่เขาขอตัวไว้ตอนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะฮะว่าวันที่14พฤศจิกายนรู้สึกจะมโหฬารลีเจนต์นะฮะเป็นพิธีกรในที่เมืองกาญนั้นก็ขึ้นน่านนะฮะในช่วงอ๋อขึ้นเมืองก่อนขึ้นเชียงใหม่ก่อนไปแม่วางก่อนนะฮะแล้วก็จะแม่วางเสร็จก็อีกอาทิตย์เดียวก็ไปที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยจะมีงานซึ่งครับซึ่งนายีต้นกล้าแล้วก็จันทนาฟองทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดานางงาทั้งหลายนะฮะนางงาสุรชัยจันทิมาธรที่จะไปเดินทางเส้นทางของทางที่เคยผ่านเส้นทางที่อยู่ในป่านะฮะเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่ก็จากเรื่องของหนังสือเล่มนี้ที่ทางนายีต้นกล้าได้มอบมาให้นะฮะก็คือสหายหมายเลข3นะครับนางงาก็แต่งเพลงบินไว้ให้ด้วยนะฮะให้กับสหายบินคนลั่วเขต4ภูพยัคฆ์มาเป็นรองผบ.หมวดกอง10244นะฮะถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณห้วยสแตงปันจุ2เก่าใกล้บ้านยอดดอยวัฒนาในยุทธการห้วยหลักลายเมื่อปี2523เนื่องจากนำกำลังไปยิงก่อกวนฐานทหารข้าศึกแถวกิโลเมตร55เมื่อเสร็จภารกิจและถอนกำลังเพื่อให้สหายส่วนใหญ่ถอยออกจากแนวรบโดยปลอดภัยบินในฐานะหัวหน้าหน่วยถอยไปอีกทางหนึ่งแล้วยิงปืนเพื่อลวงทิศทางการถอยจึงถูกข้าศึกรุมยิงเสียชีวิตจุดที่เสียชีวิตสหายไม่สามารถนำศพกลับมาได้ขณะเสียชีวิตบินอายุราว25ถึง26ปีแล้วก็สายบรรดานางงาสุรชัย
จันทิมาธรได้แต่งเพลงบินเพื่อแสดงความรำลึกและอาลัยไปด้วยนะครับก็สหายหมายเลข3หนังสือเล่มนี้ผมได้มาแล้วก็จะนั่งอ่านในช่วงที่เกษียณราชการนี่แหละครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอทาง0816346452น้ำท่วมที่ปทุมเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ขอเพลงนี้ไว้

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม44นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับเห็นชาวนาเขามีคนเขาสัมภาษณ์สื่อเขาสัมภาษณ์ชาวนาที่บอกว่าถ้าดูเรื่องคือเขาไปซื้อน้ำมาเก็บไว้ในนาเพราะว่าออกข่าวว่าจะเอลนีโญจะขาดแคลนน้ำซื้อน้ำมาเต็มนาแล้วกดว่าตอนนี้คือน้ำล้นออกมาทะลักเลยเพราะว่าน้ำเก่าที่ซื้อไว้เสียเงินไปตั้งเยอะแยะกับน้ำที่ฝนกับน้ำที่ท่วมลงมาท่วมพื้นที่นาหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวหรือแม้กระทั่งเกษตรกรทางแถวนครนายกที่ปลูกต้นไม้ขายเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวกันเจ๊งเป็นล้านล้านไม่รู้จะทำยังไงกู้เงินไว้มาลงต้นไม้เอาไว้เพราะว่าแน่นอนเราต้องการที่จะให้ค้าขายได้ลืมตาอ้าปากให้ได้ก่อเลี้ยงชีวิตได้แต่มันไปกับน้ำหมดเลยขนขึ้นมาก็ได้เพียงบางส่วนขายได้ก็ไม่ได้ราคามากหนักก็หมดเงินหมดตัวกันในยามนี้ชดเชยยังไงก็คงก็ได้เท่านั้นแหละครับไม่เพียงพอหรอกแต่ว่าก็ยังดีเพราะว่าก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าต้องอำนวยความสะดวกเขานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็หลักฐานอะไรต่างๆก็หายไปกับน้ำแล้วก็บางทีไม่ค่อยได้ความสะดวกต้องไปเอาโน่นเอานี่เอาโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ให้ลดขั้นตอนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขอให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเพลงที่คุณขอวันนี้เยอะมากทาง0816346452เมื่อสักครู่ที่ถามว่าเพลงที่เปิดตอนต้นชั่วโมงของครูสันที่เพลงอะไรนั่นคือเพลงภาพของหนูแล้วเมื่อสักครู่ที่ถามถึงเพลงอะไรนะอ๋อที่ก่อนหน้าที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรกใช่ไหมครับเพลงคนที่เปียกฝนของนาเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีเพลงอะไรอันนี้ป.4ทำนานะฮะพี่เขียวคาราบาวก็น้ำท่วมเหมือนกันนะฮะพี่เขียวน้ำท่วมบ้านเหมือนกันนะครับก็อยู่กัน2คนพี่เขียวกับภรรยานะฮะลูกๆเขาก็อยู่ต่างประเทศบ้างทำงานทำการกันแล้วก็อยู่กัน2คนเหมือนผมเลยอยู่กัน2คนพ่อแม่ลูกก็วันนี้ลูกชายกลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าเขาหยุดสัปดาห์หนึ่งก็ดีใจหน่อย

โอผมก็เลยไม่ต้องไปรับปกติต้องวิ่งไปรับเขาตอนดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งเพื่อจะกลับมาบ้านเพราะว่าเป็นห่วงว่าไม่อยากให้กลับตอนตีสามตีสี่ก็นั่งรถแกร็บมานะครับตอนนี้ก็เลยให้เขานอนที่สตูไปซะเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็คืออยู่ถึงเช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็พักผ่อนหน่อยแล้วก็สอนเด็กๆต่อนะครับชีวิตก็ดิ้นรนกันไปของทุกๆชีวิตมีกำลังใจกันมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนในคืนวันเสาร์และอาทิตย์สมชายกล้าหาญครับ

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
8: นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบทุกข์ภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ฟอน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีย่อยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
9: ้นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สภากาชาดไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
10: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนบงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11/1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตช่วยให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำพลสัมพุนานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ปริงตามตะวันที่มีหนุ่มกะลามาร้องก็พี่แอดด้วยก็จากสังสุราษนะฮะที่ขอมาทาง0816346452 0816346452ก็จัดให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับเดินทางกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819.891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่งทั้งไลน์เข้ามาในสมาชิกที่เป็นสมาชิกกันอยู่แล้วก็ทาง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งไว้ให้แล้วก็คุณฟังก็ขอเพลงกันมาผมก็จะจัดให้ตามที่คุณได้ขอมาสลับกันบ้างนะฮะกับที่ทาง0816346452ไม่ได้โทรศัพท์นะครับเดินทางกันเป็นประจำนะครับกับทนดนตรี31ปีแล้วที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็ได้ทำหน้าที่กันต่อไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็งานวรรณกรรมซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้นำเสนอมากนักนะฮะเพราะว่าคุณรัศมีมณีนินก็มีภารกิจอยู่นะครับตอนนี้ยังไปทำที่วิทยุพอดแคสต์ที่ไทย PBS หรือเปล่านะฮะว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเยอะแยะไปหมดจริงเรื่องปากท้องชาวบ้านสำคัญนี่ช่วยให้ชาวบ้านเขาตื่นตาปากทำมาหากินกันเถอะนะฮะอะไรที่มันชุลมุนวุ่นวายกันกับเรื่องไม่ว่าจะรายการโทรทัศน์โทรวิทยุมีมั่งมีอะไรก็ว่ากันไปถนนดนตรีจะมีไม่มีผมก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเขาให้ทำก็ทำไม่ทำก็ทำไม่ทำก็หยุดนะก็เป็นโลกก็จะเป็นชนีนะครับดิ้นรนขนควายอะไรกันมากมายฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่รู้จักว่าเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าวสันต์17เพลงก่อนลาแล้วก็ขอนไม้กับเรือจากหัดใหญ่ครับ

องที่คุณผู้ฟังขอมาจากหาดใหญ่นะครับก็ศิลปินที่ปีหน้าถ้าถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อก็มาจะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาเมื่อปีที่แล้วเคยเชิญไว้แต่ก็นะฮะไม่ได้มาผิดพลาดกันเล็กน้อยสำหรับบ่าววีแล้วก็ยังมีพี่เสด็จอีกนะครับพี่เสด็จบ่าววีเอสันติภาพปูพงศิษย์คัมภีร์แล้วก็เสือธนพลที่คิดว่าอยากจะเชิญมานะครับมาดามออยบอกในที่สุดก็ได้ฟังก่อนลาวสาร17ในถนนดนตรีแล้วแม้จะไม่ใช่ออริจินัลเวอร์ชันก็เถอะขอบคุณค่ะเราฟังมา 2-3 ปีแล้วว่าจะมีใครขอเพลงนี้บ้างในรายการอ๋อมีออริจินัลเวอร์ชันเดี๋ยวขอไปดูก่อนคืนนี้ฟังเพลงแบบมีลุ้นครับคุณโย ฝนก็ตกลมพัดแถมฟ้าแรงมากเดี๋ยวเปรี้ยงฟังเพลงเพลินๆแบบตื่นเต้นครับดีครับมีเอฟเฟคประกอบนะฮะเหมือนสมัยก่อนตอนเชิญวงของเพลงป่ามาของคนเดือนตุลามาช่วงจัดรายการปีแรกๆแล้วก็เกานานาเขาก็เล่นเพลงปฏิวัติกันฝนมันก็ตกฟ้าผ่าเขาก็บอกว่าเราเปิดเพลงปลุกระดมเอาเสียงปืนเสียงระเบิดมาประกอบในการเปิดเพลงจริงๆไม่ใช่ฟ้ามันร้องไอเหลือเกินแล้วก็ในไลน์บอกว่าคนข้าวเหนียวออกฝากพี่ยุนโยกนะครับเผื่อมีวาระและโอกาสนำเสนอบันทึกเสียงแสดงสดดำบุงผู้สะดอกบัวได้ครับผู้สะดอกบัวเมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบกันแล้วฟังจากอำนาจเจริญนะครับดินแดนเขียวเกี่ยวดาวเขตงาน44ในอดีตก็กำลังจะไปเขตงานต่างๆกันตามน้าๆเข้าไปนะครับเพราะว่าก็เกษียณแล้วก็จะไปช่วยงานกันด้วยแล้วก็ไปเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าไปเข้าไปสัมผัสพื้นที่ต่างๆด้วยคุณปอชิตานี่ส่งภาพเลยเนี่ยจากหรือมากหรือจากอ่ะลูกจากก็ป่ะใช่ไหมฮะแล้วมีภาษากรอนมาด้วยนะเขียนดีนะนะครับเขียนดีจิตรกรใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงปอชิตาใช้อารมณ์ผสมสำเนียงนำร้อยเรียงเป็นกลอนวอนแฟนฟังก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วนะครับอย่าเปิดอ่านมาหมดก็มีไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็มีขอส่งขออนุญาตเรื่องสมาคมท่องเที่ยวที่สงขลาอ๋อครับทราบแล้วนะครับก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าขอให้ยึดตามกติกากฎกติกาที่

ขาได้ให้ไว้นะครับให้กำหนดไว้ด้วยว่าเราขอให้ปฏิบัติตามที่อยู่ในข้อกำหนดไว้ในเรื่องของไม่ลายด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงเพลงยังอยู่อีกหลายเพลงก็พยายามมอบให้หมดนะฮะแต่เธอครับจากของ8นะฮะที่ขอมาแล้วก็ยังมีเพลงคำสัญญาที่หัดใหญ่รู้สึกจะของที่ใน Google Form นี่นะครับอยู่คนเขียนเพลงเนี่ยนะฮะใครเป็นคนขอไว้มีเพลงเกษียณหลงลงลายเพชรน้ำเอกจากกำแพงเพชรเมื่อคืนขอไปไม่ขึ้นไงครับขอจากช่องทางนี้ครับเดี๋ยวลองดูเวลานะครับแล้วก็มีขอเพลงชัยเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะจากคุณมานุจากร่มเกล้านะครับใกล้ตาไก่ตีนเมื่อวานเกิดใกล้ตาไก่ตีนแล้วนี่คำสัญญาที่หัดใหญ่จากคุณมอมิกนะฮะแล้วก็มีเพลงหุบกระพงเลขาอ้อยเอเจขอน้ำตาหอยทากน้ำหมูและเพลงจันเจ้าขานั้นฟังเดี๋ยวผมเลือกจันเจ้าขานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนั้นตอนนี้ฟังแดดเธอและคำสัญญาที่หัดใหญ่ก่อนก็แล้วกันนะครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ทุ่ม38นาทีนะครับเวลาอีกไม่มากนักเพลงที่ยังค้างอยู่นะครับแต่งกับการฟอร์มที่คุณขอไว้จันทร์ชุขานะครับแล้วก็พลจันทร์เด่นเพ็ญแล้วก็ไทยเธอขึ้นมาที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่จังหวัดตราดนะครับ3เพลงเลยนะครับ

ท้ายของชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เพลงที่มอบให้ก็เกือบจะครบทั้งหมดแล้วอาจจะมีบางเพลงที่เคยได้ฟังเช่นชีวิตสัมพันธ์อย่างเช่นเพลงที่ไม่ได้เปิดนะฮะก็ต้องข้ามไปบ้างทำบางเพลงจริงๆอยากจะเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนตุลาอีกเพลงหนึ่งก็คือจากลานโพถึงภูพานแต่เวลาไม่เพียงพอซะแล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวของลำนำในงาน50ปี6ตุลาที่น่าติดตามน่าสนใจนาฏกรรมลำนำจากลานโพสู่ลานประติมากรรมล้ำลึก50ปี6ตุลาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาตอนตี 5:30 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการแสดงศิลปะการแสดงนาฏกรรมลำนำนะฮะที่น่าติดตามทีเดียวก็เวลาไม่ทันแล้วมีเพลงที่ยังค้างอยู่แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายของคืนวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีของพิญโยรุ่งสมัยและทีมงานคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจัดงานวัสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมวิภาเทียมแสนเตือนใจชาวในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแอดมินช่างน้อยนำเดินทางและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับผมลาคุณไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจะกลับมาเดินทางใหม่ในสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนคือวันนี้ลาติดสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนําธรรมะมาปรับใช้กับการดําเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวชและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดําเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวชผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่ามีประเด็นปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดๆในสังคมที่เราสามารถจะนำธรรมะไปปรับใช้ในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างเจริญพร
0: ครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องนะฮะก็คือธรรมะนะครับสำหรับอันนี้คือเขาถามให้เพื่อนเขานะครับบอกว่าเพื่อนเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดปีเดียวกันกับโยมแต่การพยากรณ์ของโรคเนี่ยไม่ค่อยดีนักมีการไปพบที่ปอดเนี่ยกลับมาให้ยาสู้กันอีกรอบมีความกังวลในใจลึกๆเพื่อนฟังธรรมะบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของท่านว.วชิรเมธีเพื่อนถามถึงโยมทำอย่างไรก็อธิบายไปตามเท่าที่รู้คิดว่าถ้าเพื่อนได้ฟังจากพระอาจารย์แล้วน่าจะทำให้เพื่อนก้าวหน้าในจิตใจอีกขั้นหนึ่งนะครับก็กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะครับในประเด็นนี้ครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณสมบัตินี้เป็นธรรมะที่มันต้องเอามาใช้ได้จริงๆถึงเวลาเลยล่ะเนาะคือถ้าเรายังไม่ป่วยเรายังไม่ได้เจ็บบางทีเราไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาใช่ป่ะแต่พอหมอก็บอกคุณอยู่ได้อีก6 เดือนนะ

0: ทำไงอ่ะทีเนี้ยทั้งครอบครัวทั้งเงินทองทั้งการงานโอ้มันตกใจเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เตรียมรับมือมาก่อนฉะนั้นเราต้องเตรียมรับสถานการณ์มาก่อนอย่างน้ำท่วมที่ผ่านมาเนาะประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆมีน้ำท่วมเกิดขึ้นไม่ว่าจะภาคเหนือภาคกลางโดนหมดกรุงเทพก็ไม่รอดถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวนี่แล้วเขาไม่ได้เตือนเฮ้ยคุณต้องเตรียมตัวนะเอาของขึ้นที่สูงฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องใดๆเลยก็ช็อกซินิม่าไม่ถึงเสียหายเยอะแต่ถ้าพวกที่เตรียมตัวมาเช่นเอาของขึ้นที่สูงเอารถไปจอดที่ดีหรือว่าเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้เขาได้รับผลกระทบน้อยก็คือเขาจะแบบตกใจน้อยเขาจะไม่ได้ทุกข์มากเนี่ยเขาจะทุกข์น้อยเช่นเดียวกันคุณชมพลในการที่เราจะเตรียมการรับมือเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อนแต่ทีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติคุณเตรียมไว้ก่อนเช่นคุณเตรียมก่อน3ปีคุณเตรียมก่อน10ปีอันนี้ก็จะดีพอถึงจุดนั้นเกิดความทุกข์ความอะไรเราก็จะน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าคุณไม่ได้เตรียมมา3ปี10ปีแล้วคุณจะเตรียมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านี่สวยงามตรงนี้ว่าเอาแล้วถ้าเจอเฉพาะหน้าตอนนี้จะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าฉันไม่ได้เตรียมมาก่อนแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จะต้องมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่ได้ทำแล้วเราจะไปทำตรงนั้นมันก็เลยมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำอะไรที่เราทำได้มีแน่นอนเดี๋ยวมีจุดที่เราทำได้เอาเราพูดถึงคนที่จะเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นนานๆนะ5ปี10ปีหรืออะไรเงี้ยสมมติท่านผู้ฟังถ้ายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยคุณสมบูรณ์ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่ว่าเฮ้ยถ้าวันคุณเจ็บป่วยคุณจะทำยังไงอะไรที่เราต้องเตรียมได้เช่นถ้าจะพูดถึงข้าวของสิ่งของพระอาจารย์คิดว่ามีผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรต่างๆนี่เขาพูดเยอะแล้วเรื่องข้าวของสิ่งของหรือว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เช่นคุณอยากกินโปรเซสฟู้ดมากคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องนอนรับพักผ่อนเพียงพออะไรเงี้ยนี่คือไลฟ์สไตล์เขามีผู้รู้ที่จะแนะนำเยอะแยะละแต่ว่าในทางใจตรงนี้อยากจะพูดถึงจุดนี้แล้วว่าทางใจเราจะพิจารณายังไงถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีจุดที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาก่อนที่เราจะเจ็บแก่ได้ป่วยจะ5ปี10ปี3ปีก็ตามว่าเราต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้รวมถึงความแก่ความตายด้วยที่จะมาถึงทำยังไงเราก็พิจารณาแล้วว่าเราจะต้องเจอถ้าเจอแล้วนี่คือลำดับขั้นพระพุทธเจ้าให้ไล่เรียงไปอย่างนี้1ทรัพย์สินสมบัติที่ดินเงินทองอันนี้เราพิจารณาถ้าก่อนที่เราจะเสียเราทำพินัยกรรมก่อนเลยคำว่าพินัยกรรมเนี่ยหมายถึงว่าเราคิดไว้แล้วว่าเงินส่วนนี้เราจะทำอะไรที่ส่วนนี้เราจะให้ใครถ้าเราเจ็บตอนนี้เราตายตอนนี้เราจะทำยังไงกับมันนี่คือทรัพย์สินสมบัติอันนี้คือโดเมนนะมันจะแบ่งเป็น3ส่วน1ของ2คนแล้วผู้คนที่อยู่รอบตัวเราจะเป็นพ่อแม่จะเป็นเพื่อนจะเป็นคู่ครองจะเป็นลูกจะเป็นหัวหน้าจะเป็นใครก็ตามเดี๋ยวว่าเอ้ยคุณจะพูดยังไงกับเขาคุณจะทำต้องทำอะไรกับเขาซึ่งธรรมะในข้อนี้คือเรื่องที่ทั้ง6นะถ้าเป็นคู่ครองสามีหรือภรรยาคุณต้องทำหน้าที่นี้ลูกคุณต้องทำหน้าที่นี้เจ้านายลูกน้องคุณต้องทำหน้าที่นี้อันนี้ท่านบอกไว้แล้วว่าคุณต้องทำสิ่งนี้นะต่อมาเรื่องตัวเรา3โดเมนนะโดเมนแรกสิ่งของเข้าของทรัพย์สินสมบัติโดเมนที่2คือบุคคลคนอื่นโดเมนที่3นี่คือร่างกายของเราร่างกายของคุณตรงเนี้ยที่ถ้าบอกว่าเจ็บหรือตายคุณจะจัดการกับมันยังไงเช่นถ้าบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคุณจะให้เขาใช้เครื่องช่วยหายใจไหมคุณจะให้เขาอะไรอ่ะ CPR ไหมหรือเตรียมยังไงเช่นบางคนจะทำประกันบางคนจะไม่ทำประกันทำเท่านี้รักษาตรงนี้คุณเกี่ยวกับร่างกายตัวเราทำไว้ก่อนมาคิดไว้ก่อนเช่นว่าถ้าตายแล้วคุณจะเอาศพไปจัดการยังไงหรือคุณจะบริจาคให้โรงพยาบาลเป็นอาจารย์ใหญ่เราต้องคิดไว้ก่อน3โดเมนทีนี้พอเวลามันงวดเข้านี่เป็นประเภทอีกประเภทหนึ่งแล้วนะงวดเข้านี่คือไอ้ฉันไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยนะ3อย่างนี้แล้วพอมันงวดเข้าจนกระทั่งตอนนี้คุณเจ็บแล้วตอนนี้คุณจะตายแล้วหมอบอกอยู่ได้3เดือนแล้วนี่คือมาจุดที่ต้นของคำถามนี้แล้วโอเคไหม
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นในเวลาที่มันเหลือน้อยเนี่ยเราก็ต้องทำ3ด้านนี้เหมือนกัน แต่ว่าการทำสามด้านนี้มันจะแตกต่างกันเนาะคือเราอาจจะทำได้ไม่ครบถ้วนแต่เอาหลักๆต่อเนาะวิธีการพิจารณาตรงนี้ก็จะแตกต่างกันเนาะเอาถึงจุดที่ว่าสมมติว่าวันนี้คุณจะตายแล้วคุณอีก3เดือน4เดือนจะตายหมอบอกก็เลยควรจะต้องพิจารณาข้าวของสิ่งของเนาะถ้าอันไหนถ้าสั่งการได้ก็สั่งไปใช่มั้ยอันไหนสั่งการไม่ได้ก็ต้องตัดเนาะวิธีพิจารณาทำอย่างนี้มีทรัพย์สินสมบัติที่ดินพันธบัตรหุ้นหรือใดๆอะไรไหมที่คุณเป็นห่วงอยู่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยมีนะอันนี้ฉันก็ห่วงว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงหุ้นมันจะเป็นยังไงแล้วใครจะรับอันนี้ไปคุณจัดการสละออกไปเลยสละออกคือเขียนสั่งไว้ให้ไว้ใครทำอะไรด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าทรัพย์สินสมบัติเนี่ยมีความไม่เที่ยงนะอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เป็นของคนนั้นเราเอาไปด้วยไม่ได้ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วนะพิจารณาว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเนี่ยเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้พอเราเอาไปด้วยไม่ได้มีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเราควรจะละความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติเข้าของสิ่งนั้นเสียว่ามันไม่ใช่ของเรานี่ให้พิจารณาอย่างนี
1: ้นะครับ
0: ถัดมาอีกคนโดเมนที่2ที่พูดมาสักครู่คือเรื่องของคนมีใครที่เราเป็นห่วงไหมกังวลใจไหมบางคนอาจจะเป็นห่วงพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นห่วงคู่ครองบางคนอาจจะเป็นห่วงลูกห่วงเพื่อนหรือห่วงใครก็แล้วแต่วิธีพิจารณาเพราะว่าที่โถบางทีเราได้ทำมาไม่ได้ทำครบไม่ครบมันเลยจุดนั้นมาแล้ววิธีพิจารณาท่านในทำอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะพ่อแม่ก็ตามคู่ครองก็ตามลูกก็ตามเขาคนนั้นก็มีกรรมเป็นของตนทำดีเขาจะได้รับผลที่เป็นความสุขทำชั่วเขาจะได้รับผลที่เป็นความทุกข์กิจที่เราควรจะต้องทำกับเขาเนี่ยเราได้ทำแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำแล้วนี่ก็หมายความว่าสมมติถ้าเป็นพ่อแม่เนาะเราก็อาจจะโทรไปพูดดีๆด้วยสักคำสองคำหรือว่าคุยกันดีๆอ่ะถือว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วอย่างนี้นะคู่ครองคนนั้นที่เราเป็นห่วงอยู่บางทีอาจจะหรือลูกก็ตามเนาะบางทีอาจจะตั้งอาจจะโทรติดต่อกันไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าเราตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นอันนี้กิจที่หน้าที่นะหน้าที่หรือกิจที่ควรจะต้องทำเราได้ทำแล้วได้ทำนิดหน่อยก็ถือว่าอย่างได้ทำแล้วบุคคลนั้นเขาก็มีกรรมเป็นของตนมีสุขก็ได้เป็นผลมาจากกรรมดีมีทุกข์ก็ได้มีผลมาจากกรรมชั่วต่อให้เราห่วงเขาก็ยังต้องเป็นตามกรรมอยู่ดีต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีอันนี้คือวิธีพิจารณานะต่อให้เราห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีนะต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะไปห่วงทำไมเราไม่ต้องห่วงเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมอันนี้วิธีพิจารณาในโดเมนที่2โดเมนแรกเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของข้าวของนี่ก็เหมือนกันนะต่อให้เราจะห่วงเนี่ยไอ้เงินทองทรัพย์สินสมบัตินั้นก็ต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาต่อให้เราไม่ห่วงเขาต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเขาซะต่อมาโดเมนที่3วิธีพิจารณาจะไม่เหมือนกันโดเมนที่3คือเรื่องของร่างกายตัวตนของเราเหมือนที่ว่าถ้าเรามี3ปี5ปี10ปีเราเตรียมไว้ก่อนแล้วอันนั้นก็คิดแบบหนึ่งแต่พอมันจุดที่มันงวดเข้าจนคุณจะตายแล้วจนคุณเป็นโรคหนักแล้วเกี่ยวกับร่างกายของเราพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้ว่ากายเราเนี่ยเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของรังโรคเป็นรังของโรคอะไรมันก็มาเน่าอยู่ตรงนี้เสียอยู่ตรงนี
1: ้
0: เนาะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่ากายเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เห็นความไม่เที่ยงในกายนี้ปล่อยวางกายนี้เสียเนาะว่ารักษาหมอเขาก็รักษาเต็มที่แต่จิตใจของเราต้องรักษาเองหมอเขาจะมารักษาจิตใจของเราให้ไม่ได้วิธีการรักษาจิตใจของเราต้องไม่กังวลใจเราต้องมีความสบายใจจะไม่กังวลใจจิตเราต้องมีสติมีสติแล้วรักษาด้วยสติหนึ่งรักษาด้วยปัญญาสติและปัญญาต้องมาคู่กันพอเราตั้งสติไว้ได้ว่าโอเคร่างกายเป็นอย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องคนเรื่องงานเอาต่อมาว่าปัญญาใส่เข้ามาอีกว่ากายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราให้เห็นความจริงข้อนี้แล้วพอเราเห็นความจริงข้อนี้จิตเราจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางได้เราปล่อยวางเวทนา

0: กายนี้ได้ปล่อยวางความกังวลใจในกายนี้ได้พอเราเป็นอย่างนี้จิตใจเราจะสบายนั่นคือวิธีพิจารณาใน3ด้าน3โดเมนนะตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะช่วงเวลาที่ใกล้ๆก่อนที่จะถึงจุดที่มันจะตายมันจะเจ็บกับช่วงเวลาที่ตอนนี้คุณเจ็บแล้วใกล้ตายแล้วนะวิธีพิจารณาใน3ด้านแตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็พอเราพิจารณาเสร็จปุ๊บผลที่จะเกิดคืออะไรนั่นคือสามารถที่จะมีความสบายใจมีความเย็นใจอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยเราไม่ทุกข์นะร่างกายก็แยกกันจากจิตใจได้นะกายกับจิตแยกกันกายเจ็บไปเราก็ไม่ค่อยทุกข์มากแต่พอเราจากไปก็จากไปด้วยความสุขได้นั่นเองเป็นบาง
1: ครับครับกล่าวคือก็คือต้องคำนึงถึงเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงมองความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อลดความยึดติดนะฮะจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นดึงจิตกลับมาสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทนที่จะกังวลเรื่องของอนาคตครับแต่พระอาจารย์นะการจะดึงจิตให้มีจิตตั้งต้นคิดแบบนี้ได้นี่ยากพอสมควรนะพระอาจารย์พอเราบอกว่าเนี่ยอนิจจังความไม่เที่ยงหรืออยู่ในปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยพูดเนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันทำได้ง่ายแต่ว่าการที่จะทำให้จิตเราเนี่ยฉุกคิดเรื่องนี้แล้วเริ่มปลงอะไรในสังขารตรงอะไรในทรัพย์สมบัติอะไรมันค่อนข้างยากพระอาจารย์คือดึงจิตยังไงฮะคือการที่จะดึงจิตมาให้ระลึกนึกถึงตรงนี้พระอาจารย์นะมีแนวทางหรือว่ามันมีทริคอะไรตรงนี้บ้างไหมฮะ
0: หลักธรรมในข้อนี้ก็คือเรื่องของสติเนี่ยหลักธรรมคือเรื่องของสติคำถามในที่นี้คือว่าเอ้ยเราจะตั้งสติตรงนี้ได้ยังไงอย่างที่คุณสมบูรณ์ว่ามันยากอยู่นะหมวดธรรมเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือสติอย่างที่ใครๆก็พูดกันอยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าก็พูดมา 2,000 กว่าปีแล้วคุณต้องตั้งสติไว้แต่พอมันตึ้มขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้โหมันยากอยู่จะตั้งสติเนี่ยพอดีมันเป๋
1: คือมันมีทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ในใจความทุกข์ทางกายแล้วก็ความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะฮะแม้จะไม่ใช่ตัวเราโดยตรงแต่ถ้าเกิดเป็นคนรอบข้างที่พอรู้ว่าอ๋อคนบุคคลผู้ใกล้ชิดของเรามีอาการเจ็บป่วยแล้วก็จะอยู่ได้อีกไม่นานความทุกข์มันเกิดขึ้นพระอาจารย
0: ์
1: ความเครียดมันเกิดขึ้นจะยังไงดีจะบริหารจัดการยังไงพระอาจารย์เอาขอแบบตั้งต้น
0: เดินไปหลักขั้นตอนที่จะให้เกิดมีพลังนะให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังเพราะตอนนี้มันน่วมแล้วสมมติมีความทุกข์มาตึ้มเนี่ยมันอ่อนแรงลงเลยเครียดเลยอย่างที่คุณสมมติว่าพลังจะเกิดขึ้นเองพลังอำนาจของจิตมาจากไหนเราจะกำหนดตรงจุดว่าสติไงสติโอเคสติเป็นพลังอำนาจของจิตแล้วมันจะมาได้ไงลำดับขั้นตอนพระพุทธเจ้าอะไรมาอย่างนี้ก่อนที่คุณจะมีสติได้เนี่ยที่คุณจะบอกว่าโอ้ฉันต้องตั้งสติไว้ฉันต้องแบบว่าไม่ร้องไห้ไม่อะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่เครียดคุณจะตั้งสติได้ท่านบอกว่าคุณต้องมีการทำจริงแน่ๆจริงทำจริงแน่ๆจริงคืออะไรทำจริงแน่ๆจริงคือลงมือปฏิบัติธรรมพยายามประคองจิตตั้งจิตไว้ความพยายามตรงนี้คือการลงมือทำจริงแน่ๆจริงโอ้ยก็มันไม่มีกำลังในการที่จะลงมือทำมันน่วมอยู่ตอนนี้เอาขั้นตอนก่อนหน้านั้นคุณต้องมีความมั่นใจคือศรัทธาศรัทธาความมั่นใจว่าเอ้ยวิธีการนี้ต้องได้ผลแต่ไม่ว่าจะดูลมหายใจไม่ว่าจะสวดมนต์ไม่ว่าจะทำขั้นตอนใดๆก็ได้ที่ให้เกิดสติมีอยู่10 20อย่างวิธีการให้เกิดสติเราต้องมั่นใจก่อนจะมั่นใจจะมีความลงใจจะมีความเลื่อมใสในการที่จะลงมือทำเหล่านี้คือศรัทธาเนี่ยศรัทธาคุณต้องมีใช่ไหมคือความมั่นใจลงใจเลื่อมใสในวิธีการในตัวฉันว่าฉันต้องทำได้นี่คือศรัทธานี่คือความมั่นใจคุณจะมีศรัทธามีความมั่นใจได้โอ้โหมันไม่ใช่อยู่มันจะมีแต่ท่านจึงบอกว่าอะไรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาท่านจึงถามขึ้นมาตรงนี้พระพุทธเจ้าถามนะฉันจะมีศรัทธาได้ยังไงฉันจะมีความมั่นใจฉันจะมีความเลื่อมใสในวิธีการในการปฏิบัติได้ยังไงคำตอบของคำถามนี้คุณสมบูรณ์ท่านตอบไปด้วยนะว่าทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาเอาเราก็ทุกข์อยู่ตอนนี้ผลของความทุกข์มันมี2 อย่างไงคุณสมบูรณ์ผลของความทุกข์มี2 อย่างคนประเภทที่1เนี่ยพอเจอความทุกข์เสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะญาติเสียไม่ว่าจะตัวเองจะตายแล้วอย่างนี้นะเจอความทุกข์แล้ว1มี2 อย่างนะ1เขาก็จะร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวจมอยู่ในกองทุกข์นั้นนี่คนประเภทที่1หรือคนประเภทที่2เขาถามคำถามอย่างนี้เขามีความคิดมีคำถามว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีคุณจงลองนึก

0: ถึงคนที่เขามีปัญหานี้นะคุณมองปัญหานี้ตรงไหนถ้าสมมติว่าเรามองที่ว่าโอ้โหนี่มันมีแต่เรื่องมันมีแต่บ้าบอมันมีแต่ทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันแล้วเพ่งไปที่ปัญหานี่ปัญหามันยิ่งขยายปัญหามันยิ่งหนักเรายิ่งจมอยู่ในของทุกข์เราจะร่ำไห้คร่ำครวญคิดซ้ำซ้อนคิดอะไรอะ OCD อะคิดซ้ำไปซ้ำมาจนเครียดซ้ำด้วยอย่างที่ว่านี่เครียด
1: วนไปวนมาคร
0: ับ นี่คือทุกซ้ำไปซ้ำมาอันนี้คือคุณจ้องจ่อลงไปที่ปัญหาแต่ว่าคนที่เขาถามคำถามเขาเจอความทุกข์เดียวกันนะเขาถามคำถามว่าใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีคือเขามองข้างนอกก็ไม่ได้มองจ่อลงไปตรงปัญหาแต่เขามองตรงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนทางออกมันจะอยู่ตรงไหนคือหันหัวไปคนละทางเข้าใจไหมคนหนึ่งหันหัวจ่อจมอยู่กับทุกข์อีกคนหนึ่งหันหัวว่าเอ๊ะทางรอดจะอยู่ตรงไหนเหมือนคุณจมน้ำพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คนตกน้ำคนตกน้ำเสร็จปุ๊บโอ้น้ำท่วมแล้วตกใจอันนี้คือพวกนี้ไปก่อนจมน้ำตายแต่อีกคนหนึ่งก็พยายามมองชะเง้อที่ฝั่งอยู่ตรงไหนชะเง้อดูฝั่งอยู่ตรงไหนพอเห็นฝั่งปุ๊บต้องไหว้เข้าฝั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าไหว้ไปทุกที่ทุกทางมั่วไปหมดไม่ใช่ คุณต้องพยายามมองหาฝั่งอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามที่ว่าใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีท่านถามใครน้อพอเราคิดตรงนี้มองตรงนี้เราจะเจอคำตอบอ๋อนี่พระพุทธเจ้าสอนไปแล้วเราจะได้ศรัทธาได้ความเลื่อมใสได้ความลงใจขึ้นมาคำว่าทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาหมายถึงอย่างนี้เดี๋ยวหมายถึงว่าถ้าเราเจอทุกข์แล้วเราตั้งคำถามดูซิว่าใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเราจะมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสติเรื่องศรัทธาเรื่องความเพียรเราเริ่มจากตรงสตินี่บางทีเราต้องมีกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรช่วยได้ในการที่จะเชื่อมช่องว่างตัวนี้เชื่อมช่องว่างของทุกข์ที่ไปให้เกิดศรัทธาเนี่ยกัลยาณมิตรช่วยได้บางทีท่านผู้ฟังเจอปัญหานี้แล้วมาฟังรายการธรรมรับรุณมีคุณทรงพลมีพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรฟังข้อมูลที่อ๋อทำอย่างนี้เหรอมันต้องเชื่อมจิตอย่างนี้จิตเราจะมีศรัทธาขึ้นมามีความมั่นใจขึ้นมาในกระบวนการวิธีการแล้วลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเพียรเราจะได้สติขึ้นมาได้นี่คือวิธีการที่ทำให้จิตเรามีพลังมีอำนาจเหนือจิตของเราที่ตอนนี้มันน่วมอยู่คนมีความเครียดอยู่เพราะฉะนั้นเจอทุกข์เนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะว่าทำให้จิตเราเนี่ยจะมีกำลังตั้งขึ้นได้มีศรัทธาขึ้นได้นะทีนี้พอขั้นตอนในการพัฒนาต่อไปเนี่ยเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่สติแต่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือมีสติด้วยต้องมีปัญญาด้วยพอเรามีสติแล้วตั้งไว้ได้แล้วมีปัญญาตามมาปล่อยวางได้แล้วเนี่ยกายกับจิตของเราเนี่ยมันจะแยกจากกันแต่ก็ไม่แยกจากกันหมายถึงมันจะไม่ได้มีอิทธิพลเหนือเรามากเหนือจิตใจของเรามากกายมันจะเป็นยังไงปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้โอเคนะมันจะไม่ได้มาแบบมีผลต่อสุขภาพจิตของเราเท่าไหร่แต่ก็มาแยกกันหมายถึงอย่างนี้แต่เราก็จะมีความสุขในจิตใจได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกายกายจะเป็นยังไงก็เอาไปอย่างนั้นแหละความสุขที่เหนือขึ้นไปมันจะมีอยู่รอเราอยู่นั่นเองเจ้าบ้าน
1: ครับคำถามธรรมะนะครับเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่นะฮะคือมีผู้ฟังได้ฟังหมอเด็กพูดถึงการเลี้ยงเด็กยุคเบต้านะครับเบต้านี่อายุเท่าไหร่อาจารย
0: ์เบต้าก็วัยรุ่นละช่วงเนี้ย
1: วัยรุ่น
0: วัยรุ่น
1: ควรให้เขามีการตั้งคำถามที่ดีเพราะ AI จะหาคำตอบให้เขาได้อยู่แล้วและการแยกแยะคำตอบว่าจริงหรือไม่เนี่ยก็ต่างจากเด็กยุคอัลฟาที่หาข้อมูลเองติดไถนะฮะพอได้ยินคุณหมอแนะนำว่าควรฝึกตั้งคำถามก็เลยนึกถึงพระอาจารย์ที่มักจะบอกว่าถามใหม่หรืออย่างในพระสูตรพระพุทธเจ้าก็ให้ตั้งคำถามใหม่คำถามนี้ไม่ควรเป็นคำถามน่าจะมาเป็นแนวทางในการเทศได้นะฮะตอนท้ายคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแค่ทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เบาใจปลอดภัยกายปลอดภัยสมองปลอดภัยครับอาจารย์ครับ
0: เชิญบานก็พูดถึงเจนเบต้าเด็กยุคนี้วันก่อนคุณสมบัติพระอาจารย์ไปสอนเด็กสตรีวิทย์หมอหนึ่ง
1: ครับ
0: เขามาที่วัดบวรกันก็เป็นโครงการของโรงเรียนสตรีวิทย์ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหารโดยให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์หมอหนึ่งเนี่ย มาเรียนธรรมะที่วัดบวรน่าจะ 6-7 ครั้งนี่แหละมั้งเนาะพระอาจารย์ก็ไปสอนอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปถามพวกเด็กนะเด็กม.1 นะคุณสมบูรณ์อายุ 12-13 ถามว่าเวลาทำการบ้านเนี่ยใครถาม ChatGPT บ้างใครถาม AI บ้างทุกคนเลยคุณสมบูรณ์ยกมือหมดเลยคือให้ช่วยทำการบ้านเราถามกันบ้านกับ AI ใช่มีที่ไม่ยกมือเนี่ยอยู่แค่แบบไม่ถึง 10% อ่ะไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำแล้ว 95% เนี่ยใช้หมดเลยเพราะนั้นเขาหาคำตอบได้อยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นที่สำคัญคือคำถามนี่คือที่ต้นคำถามของผู้ถามเป็นคอมเมนต์ขึ้นมาตรงนี้นะว่าคำถามเนี่ยมันสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่คำตอบนะเพราะคำตอบเนี่ยมันถูกเจเนเรตได้มาจาก Search Engine บ้างจาก AI บ้างต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วคำถามในที่นี้คือว่าแล้วเราจะตั้งคำถามยังไงล่ะเพราะถ้าเราถามคำถามซื้อบื้อซื้อบื้อนะมันก็ตอบออกมาซื้อบื้อซื้อบื้อก็จะมีคำพูดในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยว่าถ้าขยะเข้าไปก็ขยะนั่นแหละออกมาถ้าเราถามคำถามซื้อบื้อเราก็ได้คำตอบแบบงงมึนๆคำถามที่ดีเนี่ยคืออะไรก่อนเนาะคำถามที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าบริบทที่เราต้องการจะนำไปใช้หรือบริบทอะไรที่มันจะเป็นความถูกต้องที่เราต้องโหลดให้มันแต่คือถ้าเราถามคำถามที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ตอบว่าแบบอาจจะซื้อเบื่อๆใช่ไหมแล้วที่ดีนี่คืออะไร
1: ค
0: ือต้องมีบริบทคำว่าบริบทนี่คือเรื่องราวที่จะประกอบกับคำถามที่เราจะต้องถามเข้าไปเพราะนั้นการสื่อสารนี่สำคัญโดยบริบทที่เราต้องแนบให้เนี่ยต้องเป็นบริบทที่ถูกออกแบบมาเพื่อสมัยนี้คือเป็นยุค AI อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วแล้วก็บางทีมันเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรต่างมันมีน้อยแต่เราจึงต้องโหลดด้วยบริบทคำว่าโหลดนี่คือหมายถึงเอาเรื่องความดีเอาเรื่องกุศลธรรมเป็นบริบทในการที่จะโหลดเข้าไปเป็นคำถามต้องโหลดเข้าไปเป็นคำถามนะอย่างเช่นว่าฉันจะทำความเพียรเรียนหนังสือได้ยังไงโดยอย่างเช่นบริบทอาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะโดยมีตารางการปฏิบัติยังไงถึงจะเหมาะสมให้ไม่เสียเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเช่นสมมติคุณมีสุนัขคุณมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องบอกไปอีกว่าทำหน้าที่อะไรต่างๆยังไงเนี่ยนะใส่บริบทเนี่ยเข้าไปในคำถามนะให้มันครบถ้วนตรงนี้แหละที่เป็นสำคัญว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ๆบางทีคิดไม่รอบคอบพอคิดไม่รอบคอบคิดไม่ครบถ้วนทำให้คำถามเนี่ยมันก็พร่องไปแล้วพอคำถามพร่องไปคำตอบหรือการปฏิบัติมันก็เลยหลุดมันก็เลยไม่ครบถ้วนนั่นเองแล้วก็จึงต้องมีบริบทของเรื่องกุศลธรรมให้ครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเองเช่นบาท
1: ครับนี่คือคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับปัจจุบันนะพระอาจารย์ฮะเรื่องของการเสพข่าวสารมากเกินไปแล้วทำให้เราไปเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นบนโลกออนไลน์ฮะเกิดความทุกข์นะครับเก
0: ิ
1: ดความมันเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่ดีเท่าเขาทำไมอยู่ดีๆทำไมการงานของฉันมันถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วทำไมฉันได้ไม่ดีเท่าเขาจบมาเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยคือสังคมสมัยเนี้ยเหมือนเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันเยอะมากขึ้นทำใหเราทุกข์มากขึ้นแม่พระอาจารย์คือบางทีเราไม่รู้อะไรเลยแหละบางทีมันอาจจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าครับพระอาจารย์
0: คือต้นเหตุของความทุกข์จริงๆคุณสมบัติคือไม่ใช่ว่าเป็นว่าเรารับรู้ข่าวสารนะเพราะว่าบางทีเราต้องรับรู้ข่าวสารนะเช่นสถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงเช่นสถานการณ์โลกเป็นยังไงสงครามเป็นยังไงเราต้องรับรู้ข่าวสารแต่พอเราเปิดรับรู้ข่าวสารปุ๊บแล้วเราเจอเรื่องคนนี้เขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศคนนี้เขาก็มีกระเป๋าคนนี้เขามีรถคันนี้มันก็เลยแบบปนๆกันมาหลายๆอิโมชันจุดที่แท้จริงต้นเหตุของความทุกข์ที่เราแบบโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าการรับรู้ข่าวสารมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแต่มันคือเรื่องความอยากพอเราเห็นคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยากได้บ้างพอเราอยากได้บ้างมันก็เลยทุกข์ไงไอ้ความคิดว่าฉันก็อยากได้บ้างฉันก็อยากมีบ้างเขาถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันไงทำไมเขามีอันนั้นจะไม่มีอันนี้ความไม่อยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยทุกข์เหมือนกันเช่นเราเห็นข่าวบ้านเมืองคนอื่นนะเขาเกิดเป็นอีโบลาอย่างเงี้ยที่คองโกอย่างเงี้ยเกิดแบบอาหารขาดแคลนไฟไหม้มีจลาจลโอ้เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเราก็ทุกข์อีกนะ เราก็ทุกข์อีกเรากลัวที่จะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเห

0: เหตุของความทุกข์ไม่ใช่การรับรู้ข่าวสารแต่เหตุของความทุกข์คือพอคุณรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นไม่ว่าจะเรื่องคนอื่นเรื่องโลกใดๆก็แล้วแต่แล้วคุณมาประมวลผลยังไงถ้าเราประมวลผลด้วยความอยากหรือความไม่อยากว่าโอเคฉันก็อยากได้แบบนี้โอเคฉันไม่อยากได้แบบนั้นเราจะทุกข์แน่นอนข่าวสารใดๆก็ตามต่อให้เป็นข่าวปกติก็ตามเราจะทุกข์เลยแต่ถ้าเรามาประมวลผลตั้งจิตพิจารณาคิดนะว่าโอเคเราก็ไม่ได้ว่าต้องอยากให้มันเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราตั้งจิตอย่างนี้ได้การรับรู้ข่าวสารนี้จะทำให้เราไม่ทุกข์หรือว่าอาจจะไม่ต้องเส้นโซเชียลมีเดียก็ได้เช่นเดินไปอย่างเงี้ยแล้วไปเจอบังเอิญเจอเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรายังมีความตั้งใจโอ้โหเพื่อนทำไมแกเป็นอย่างนี้วะโดยที่ไม่ได้ใช้เปิดมือถือเลยนะเราจะทุกข์ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีความอยากว่าเอาฉันก็อยากเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นเราจะทุกข์ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเราแบบไม่ได้มีความอยากไม่ได้มีตัณหาเนี่ยหรือตัณหาของเราเบาบางเนี่ยเราไปเจอเพื่อนเนี่ยโหเราจะไม่ได้ทุกข์ว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นหรือเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่ประเด็นเหตุของความทุกข์เนี่ยคือความอยากคุณผู้ชมเห็นความทุกข์คือความอยากไอ้ความอยากเนี่ยมันจะไม่เกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบมาทีหลังการเปรียบเทียบมาทีหลังว่าฉันก็เป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้การเปรียบเทียบมาทีหลังจากที่เรามีความอยากเพราะเราต้องกำจัดความอยากตรงนี้เสียทำยังไง
1: คร
0: ับ ทำยังไงวิธีการพระพุทธเจ้าให้แนวไว้แล้วนะว่าพอเราเสพข่าวสารไม่ว่าจะเดินไปเจอเพื่อนคุยกันหรือจะถ่ายจากโซเชียลมีเดียหรือจะดูจากทีวีใดๆก็ตามนะพอเราเสพสื่อข่าวสารเห็นภาพด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกใดๆก็แล้วแต่พอเราประมวลผลเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการสำรวมระวังคำว่าสำรวมระวังหมายถึง2อย่างมอง2มุมคือมุมที่โดยเฉพาะจอดโดยรวมกันแล้วกันโดยรวมโดยรวมกว้างๆอันนี้ท่านใช้คำว่านิมิตหรือว่าพอเราดูโดยรวมกว้างๆยกตัวอย่างเช่นรถคันหนึ่งเราเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยนะดูโดยรวมโอเครูปทรงอะไรต่างมันสวยดีสวยหรือไม่สวยอันนี้คือโดยรวมหรือสุภาพสุบรุษสุภาพสตรีคนหนึ่งดูโดยรวมๆโอเคหุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้โอเคสวยหรือหล่ออย่างนี้โดยรวมนี่ก็เรียกว่าโดยนิมิตกับโดยอนุพยัญชนะโดยอนุพยัญชนะนี่คือดูโดยเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆในเช่นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้โอ้เขาโครงหน้าเขาเป็นอย่างนี้เล็บเขาเป็นอย่างนี้มือเขาเป็นอย่างนี้แขนเขาเป็นอย่างนี้ผิวหนังเขาเป็นอย่างนี้ดูแยกเป็นส่วนๆส่วนๆเนี่ยเรียกโดยอนุพยัญชนะไม่ว่าจะดูโดยรวมหรือดูโดยแยกเป็นส่วนๆอย่าให้บาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นว่างามหรือไม่งามงามนี่ก็คือจะเกิดความอยากไม่งามคือแบบขยักขยั้งเกลียดชังก็จะเกิดความไม่อยากอยากหรือไม่อยากนี่เหมือนกันนะคุณสมบูรณ์นะ
1: คร
0: ับเหมือนกันตรงที่ว่าไม่อยากคืออยากที่จะไม่ได้เนาะอยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นคือขยักขยั้งนั่นคือไม่อยาก
1: ไม่อยากมีไม่อยากเป็นส
0: ิ่
1: งที่ไม่ดีอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
0: ใช่ใช่ใช่เนอะเพราะฉะนั้นพอเราตั้งกาดเอาไว้เนอะตั้งกาดไว้ตั้งแต่ตาตั้งแต่หูเลยเนอะวิธีตั้งกาดคือทั้งข้างล่างข้างบนข้างล่างคือโดยอนุพยัญชนะข้างบนคือโดยนิมิตรวมทั้งหมดว่าไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นกับเราได้ว่าเราอยากหรือไม่อยากพอเราตั้งกาดไว้ทั้งตาหูจมูกลิ้นและกายอันนี้จะทำให้เราพอเห็นสิ่งใดๆทั้งโซเชียลมีเดียแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบมาทีหลังความอยากแต่ประเด็นมันคือพอเราทำไปเรื่อยๆไอ้กาที่เราตั้งไว้เนี่ยความระมัดระวังที่เราตั้งไว้บางทีมันหลุดเข้าใจไหมมันหลุดหลุดนี่คือคุณเพลินไปตามสิ่งแวดล้อมแล้วไงมันตกกาตกเพราะนั้นเราจึงต้องมีความระมัดระวังในการที่ว่าเราจะเล่นโซเชียลมีเดียก็ตามเราก็ไม่ควรจะนานเกินไปว่าถ้านานไปแล้วมันจะเริ่มเพลินพอเราเริ่มเพลินเราจะเผลอเราก็จะลืมการเราก็จะตกพอการตกปุ๊บพอเราเขาพรีเซนต์เรื่องอื่นมาเงี้ยโซเชียลมีเดียเงี้ยมันถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆอาจารย์เคยดูนี่นะเรียก YouTube Short อ่ะคุณสมบัติ YouTube Short คือเหมือนวิดีโอสั้นๆของ Facebook Reel อย่างเงี้ยนะถ่ายไปเอ้าชั่วโมงนึงผ่านไปนี่เฮ้ยทำไมมันออกแบบมาให้เราเพลินไงบอกออกแบบมาอันนี้แล้วก็อันนี้ต่อแล้วอันนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อย มันพอเพลินปุ๊บกาดเราจะตกกาดเราตกปุ๊บเราจะเผลอสติเผลอสติปุ๊บคราวนี้มันมีคลิปอะไรมาปุ๊บขายของอ่ะคราวนี้อ่ะโอ้อยากได้บ้างซึ่งของบางทีบางคนซื้อมานะไม่เคยแบบเปิดกล่องแล้วก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นฮะดูโดยเฉพาะยิ่งพวกดูอะไรเขาเรียกไลฟ์ขายของนะแล้วก็เอฟของเอฟของนี่แหละมันทำให้เรากาดตกหรือเพราะเราเพลินไปกาดตกปุ๊บเราก็ซื้อของเลยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นต้องระวังในข้อที่ว่าอย่าให้เพลินอาจจะไม่เพลินได้ก็ต้องมีการจำกัดเรื่องเวลาในการดูสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองเจ้าบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับเรื่องของหลักธรรมสำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้วครับเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายนะครับสำหรับการทำงานสำหรับผู้ที่มีอายุราชการเนี่ยในปีนี้นะฮะก็นี่ก็คงได้พักผ่อนเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนะครับบางคนเวลาได้หยุดอยู่บ้านหรือไม่ได้ทำงานเดิมที่ตนเองทำอยู่เนี่ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆพระอาจารย
0: ์
1: ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กเหงารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งบ้างจากเดิมเนี่ยมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านสมัยก่อนแล้วนะฮะแต่พอไปทำงานปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ถูกตัดกลับไปแต่พอหยุดทำงานปุ๊บลูกหลานก็ไม่อยู่ที่บ้านแล้วเพราะต่างคนก็ต่างออกไปทำงานก็อยู่ที่บ้านคนเดียวคราวนี้เริ่มเหงาแล้วพระอาจารย
0: ์
1: มันเริ่มฟุ้งซ่านไม่มีอะไรจะทำมองกำแพงหมดไปวันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหัวใจยังเต้นอยู่ก็ยังอยู่ต่อไปมีแนวทางในการที่จะสร้างความสุขกับวันเวลาที่มันผ่านไปไหมครับเพราะบางคนก็บอกว่าเวลาผ่านไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกชีวิตก็หมดไปวันพระอาจารย
0: ์เดินผ่านดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยดีนะคุณสมพลเพราะว่าเราได้รับแสงแดดเนาะแล้วก็ดีต่อระบบร่างกายของเราปัญหาตรงนี้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อสิ่งที่เราได้เจอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างพระอาจารย์นะตั้งแต่ตอนที่ย้ายจากวัดป่าดอนไหโศกมาที่วัดบวรเนี่ยเมื่อปีโอ้ก็เหมือนเปลี่ยนงานนะคุณโยนเหมือนเปลี่ยนงานมันก็จะไม่คุ้นเคยอ่ะเพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานที่เราทำเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต่าง
1: ๆชีวิตไปเลยใช่ไหมพระอาจารย์
0: ใช่เป็นมือคนละแบบเพราะฉะนั้นอย่างท่านผู้ฟังไม่ว่าจะแบบเกษียณหรือเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทอย่างเงี้ยเปลี่ยนบางคนก็ไปทำธุรกิจอื่นเช่นคนเรียนจบเป็นหมอเป็นวิศวะแต่คุณไม่ได้ทำงานด้านนั้นละมาขายของมาทำอะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนงานเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิธีการเพราะฉะนั้นพอเรามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบไม่คุ้นเคยมาไม่คุ้นเคยแล้วก็เลยแบบอาจจะทำยังไงล่ะโดยยิ่งพอเปลี่ยนจากไม่มีงานมีงานมาเป็นไม่มีงานเนี่ยมันโบ๋ไปเลยมันไม่ใช่ว่าไปทำงานอื่นแล้วเราจะทำยังไงในที่นี้คุณสมบัติเราก็ต้องมีงานอะไรก็ตามที่เราจะทำได้คำว่ามีงานก็คือจริงๆเราไม่ได้ตกงานเหมือนกับการเกษียณเนี่ยนะมันก็บางคนจะคิดว่าตกงานแต่จริงเรามีช่องว่างโอกาสว่างแล้วแต่เพราะว่าโอกาสตรงนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าในตอนที่เราทำงานเราก็ต้องไปนั่นไปนี่ไปตรวจราชการเดินทางทำงานไปจัดรายการอย่างเงี้ยนะแต่พอเราเปลี่ยนงานปุ๊บเฮ้ยเราว่างเลยนะคำว่าว่างเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโอกาสว่างโอกาสว่างโอกาสเกิดขึ้นแล้วในโอกาสในที่นี้คือที่เราจะสามารถใช้ทำอะไรได้ที่เป็นกุศลและทำได้เพราะว่าเมื่อก่อนเราจะไม่มีโอกาสคำว่าไม่มีโอกาสก็คือมันไม่มีช่องเลยเช่นคุณจะทำไปทำอะไรส่วนตัวเงี้ยนะ เดี๋ยวต้องลาโอ๊ยลาไม่ได้โอ๊ยติดงานโอ๊ยรอเสาร์อาทิตย์โอ๊ยรอหมดปีงบประมาณมันไม่มีโอกาสแต่พอเราเกษียณปุ๊บโอกาสเราเปิดแล้วท่านจะคำว่าโอกาสวางโอกาสทำอะไรโอ้เมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไรก็ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เนี่ยโอกาสมาแล้วเรามองอย่างนี้ก่อนนะเมื่อก่อนฉันติดอะไรนะเวลาที่ฉันแบบว่าอยู่ราชการแล้วฉันอันนี้ก็ไปไม่ได้อันนั้นก็ทำไม่ได้เพราะอะไรติดราชการตอนนี้คุณไม่ติดราชการแล้วคุณมีอะไรได้บ้างเอาสิ่งนั้นน่ะมาลิสต์ดูนะเช่นบางคนเคยอาจจะชวนไปปฏิบัติธรรมฉันไปไม่ได้ฉันติดราชการตอนนี้เรามีโอกาสทำสิ่งนั้นแล้วบางคนจะเคยชวนถูกชวนไปเที่ยวไปเที่ยวสังเวชนีสถาน4หรือไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดเมื่อก่อนไปไม่ได้เลยตอนนี้คุณมีโอกาสนั้นแล้วโอเคมั้ยโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นพอโอกาสเกิดขึ้นแล้วเป็นโอกาสว่างแล้วเราทำเลยหนังงานเรามีเยอะเลยตอนนี้นะบางคนก็จะเรียกเป็นบักเก็ตลิสต์นะคุณสมบูรณ์ก็ได้ยินไหมบักเก็ตลิสต์นะคือลิสต์รายการที่ ฉันยังไม่ได้เคยทำอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำไม่ได้มี bucket list เราเอามาทำเราเอามาทำบางคนไม่เคยทำศิลปะบางคนไม่เคยทำสวนเอามาทำบางคนไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยเดินทางไกลเอามาทำไม่เคยแบบไปปีนเขาไปอะไรเอามาทำดูอย่างเงี้ยเพราะยังเป็นช่วงเวลาที่เราก็ยังมีกำลังอยู่เพราะฉะนั้นพอเรามี bucket list มีอะไรที่เป็นโอกาสว่างละที่เราจะมาทำได้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำเพราะนั้นเรามีงานแน่นอนเราไม่ได้เรียกว่าตกงานเราต้องมีงานทำประเด็นคือเราต้องมีอะไรที่เราจะตั้งอิทธิบาท4ไว้ได้นี่คือหลักธรรมนะหลักธรรมที่คือคุณเอาอิทธิบาท4มาอิทธิบาท4มันต้องมีจุดที่คุณจะให้อิทธิบาท4เนี่ยไปกอบจุดในที่นี้คืองานนั่นแหละที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นงานบ้านธุรกิจใหม่เดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นบักเก็ตลิสต์หรือเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องทำเราตั้งงานนั้นไว้แล้วเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับฉันทะวิริยจิตตวิมังสาพอเราเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับเนี่ยเรามีงานปุ๊บเนี่ยเราจะมีความมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่แล้วก็มี purpose ของการมีชีวิตอยู่แต่มันจะไม่ใช่แบบว่าสังกตายไม่รู้จะทำอะไรนอนอยู่บ้านพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็เฉาตายไปไม่เป็นอย่างนั้นละเพราะอะไรเพราะคุณมีงานที่คุณจะต้องทำนั่นที่เราจะตั้งอิทธิบาท4ไว้และมีจุดที่จะให้มีหลักของชีวิตและมี purpose ขึ้นมาแล้วนี่เราต้องตั้งไว้อย่างนี้เลยซึ่งบางคนก็ไปเป็นอะไรอ่ะจิตอาสาทำนั่นนี่ช่วยเหลือประชาชนไม่คิดมูลค่าอย่างเงี้ยนะบางคนก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอื่นที่ฉันอยากจะทำไว้แล้วอย่างเงี้ยนะบางคนก็ไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางคนก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมได้หลายอย่างเราต้องมีจุดที่ให้มีอิทธิบาท4ไปก่อนในชีวิตเราจะยืนยาวต่อไปได้มีความมุ่งหวังมีความมุ่งหมายในชีวิตและมี purpose มีจุดที่จะให้เรา busy ให้เราทำอยู่ได้ตลอดนั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: ต้องหาอะไรทำใช่ไหมพระอาจารย์แล้วก็เป็นอะไรที่เรามีประโยชน์ต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแบบนั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็มีความหวังด้วยนะเพราะว่าคนเราถ้าอยู่อย่างไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังนี่แต่ชีวิตมันขาดสีสันหรือบางทีมันอยู่สังกตายจริงนะพระอาจารย์
0: ใช่เป้าหมายความมุ่งหวังตัวนี้ก็จะมาจากฉันทาที่เราตั้งเอาไว้ในงานที่เราพูดถึงโอกาสว่างตอนนี้มาแล้วเนี่ยถึงเรียกว่ามันดีตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะบอกเฮ้ยไม่มีเวลาจริงๆทุกคนมีเวลาเท่ากันนะวันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าคุณจะจัดสรรใช้ไปอะไรเมื่อก่อนด้วยหน้าที่ราชการฉันก็ต้องจัดสรรดิในการที่จะไปปฏิบัติราชการในปฏิบัติงานเป็นทำงานบริษัทฉันต้องจัดสรรอย่างนี้แล้วแต่ตอนนี้เราจัดสรรตามเราได้แล้วไม่ต้องมาผู้บังคับบัญชาอะไรไม่มีฉันบัญชาการชีวิตฉันเองโอกาสว่างเรามาแล้วเราได้เวลาเท่ากันกับตอนที่เรายังทำราชการอยู่เวลาเท่ากันแล้วก็เท่ากับคนอื่นๆด้วยเท่ากับเด็กจบใหม่ด้วยเท่ากับเด็กที่เกิดวันนี้ด้วยเท่ากับคนที่ปฏิบัติราชการอยู่ด้วยมีเวลาเท่ากันแต่ตอนนี้เรามีความสามารถที่จะเลือกว่าในเวลานั้นเราจะทำอะไรแล้วโอกาสว่างนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยในการที่จะพอเหลือเวลาน้อยคุณต้องยิ่งทำความดีให้มากพอเหลือเวลาน้อยนะพอเวลาเรางวดเข้าทุกวันเนี่ย60แล้วมันก็ต่อไปก็70ไงใช่ไหมมันจะไม่ใช่ว่า60แล้วต่อมา40ไม่ใช่แล้วมัน60ต่อไปก็70 80ไม่รู้จะจบตรงไหนแต่ว่าในเวลาที่เหลือเท่านี้วันหนึ่งได้เท่ากันเราต้องทำอะไรที่ยิ่งมีประโยชน์ให้มันมานะซึ่งสิ่งที่พระอาจารย์คิดว่าเราทำคือจริงๆมันทำได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงดูหลานหรือถ้าอยู่คนเดียวเราจะไปทำธุรกิจอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่คุณชวนถ้าเราตั้งอิทธิบาท4ไว้เนี่ยกุศลธรรมเกิดตลอดกุศลธรรมเกิดตลอดแล้วคือไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าต้องมุ่งเข้าวัดนั่งสมาธิอย่างเดียวอ่ะนั่นก็เป็นรูปแบบไงเป็นรูปแบ
1: บ
0: แต่เราปฏิบัติแบบไม่เป็นรูปแบบก็ได้เราเป็นพอโอกาสว่างมาเราบัญชาการชีวิตกับตัวเราเองได้เรากำหนดสิ่งที่เราจะทำไว้เอาอิทธิบาท4เข้าใส่แล้วชีวิตเนี่ยจะมีคุณค่าทันทีแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมในตัวด้วยทำให้ชีวิตของเรายืนยาวไปด้วยแล้วโอกาสก็มาถึงแล้วนั่นเองเช่นบ้าง
1: ครับเพราะบางคนบอกว่าตอนทำงานจริงๆบางคนทำงานอยากจะหยุดพักนะพระอาจารย์แต่พอเสียแล้วหยุดพักได้สักพักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำงาน
0: มันเป็นอย่างนี้
1: เป็นเพราะอะไรพระอาจารย์คือนี่จริงๆคือในระบบราชการเนี่ย คนอายุประมาณ40-50หรือใกล้ๆจะเกษียณเนี่ยนั่งนับรอนะเมื่อไหร่โอ้ยเมื่อไหร่จะเกษียณเมื่อไหร่จะได้พักแต่พอหยุดเกษียณได้พักปุ๊บผ่านไปประมาณสักไม่ถึงครึ่งปีพระอาจารย์กลับมาอีกแล้วกลับมาในคำบอก
0: หางาน
1: อยู่
0: ท
1: บ้าน
0: ำ
1: แล้
0: น
1: ว
0: ี่
1: เหงาบางทีบางคนเนี่ยจัดรายการที่สวทเนี่ยนะฮะตอนทำงานเนี่ยก่อนเกษียณก็คือแบบโอ้ยพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วพอนั่นอ่ะเกษียณไปสักปีหนึ่งครับผมก็มาเจอท่านอีกท่านก็บอกนี่มาจัดรายการอ่ะจัดรายการให้ฟรีเลยเพราะอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำอยู่แล้วเหงามาจัดรายการดีกว่ามีแบบนี้เหมือนกันพระอาจารย์
0: ใช่ใช่
1: คือ
0: ลักษณะนี้เป็นลักษณะที่การเราใช้ความเพียรไงก็จะสมมติ
1: ค
0: คุณจะตั้งงานนี้เอาไว้เราฉันทวิริยะจินตวิมังสาไอ้ตรงวิริยะความเพียรที่เราตั้งไว้กับงานเนี่ยถ้าคุณพยายามมากเกินไปใช้ความเพียรมากเกินไปมันต้องเป็นอย่างนี้สิอย่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราจะเหนื่อยแบบเขาเรียกว่ามันจะตึงเกินไปตึงเกินไปก็จะทำให้เกิดความเครียดก็จะทำให้เกิดความแบบโอ้ยไม่อยากทำละมันจะตึงเกินไปนี่คือลักษณะที่ตึงเกินไปแต่พอเราหย่อนเกินไปหย่อนเกินไปมันก็เลยไม่อยากทำอีกเพราะว่ามันว่าจะไม่รู้จะทำอะไรคือมันไม่ถ้าไม่มีจุดตั้งเลยนะอย่างเช่นเกษียณไปแล้วไม่มีจุดที่จะให้อิทธิบาทสีเข้าไปก่อนเนี่ยความเพียรก็คือมันไม่มีที่ก่อนมันก็หย่อนเหมือนไฟที่มันจะดับจะมอดลงแต่เวลาที่เราความเพียรมากเกินไปไฟมันก็เร่งเกินไปเร่งเกินไปมันก็เลยเผาผลาญมากเครียดต่อไปอีกก็เลยอยากจะหยุดมันก็ถึงที่มันจะขาดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องหยุดพอหย่อนเกินไปมันก็เลยโอ้ไม่อยากทำมันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วต้องหาอะไรทำเพราะฉะนั้นจุดนี้คือการปรับความเพียรให้สมดุลซึ่งพอคนที่เกษียณไปแล้วอ่ะคุณสมบัติเข้าใจไหมว่าเขาก็ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวไอ้การปรับจิตปรับใจตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอินทรีย์เขาจะมีความแก่กล้ามีความแก่กล้าในการที่จะปรับให้มันดีได้นะถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะบางทีด้วยประสบการณ์การทำงานการเห็นโลกอะไรต่างอาจจะปรับได้ไม่สมดุลเท่าไหร่มันก็จะตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างแต่พอเราอายุมากขึ้นอินทรีย์ของเราหมายถึงประสบการณ์ที่เราผ่านมาการเห็นโลกมาการติดต่อผู้คนเราก็เลยทำให้พอที่จะปรับให้มันสมดุลได้แต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของการปรับความเปลี่ยนเท่านั้นเองเนาะให้แบบว่าไม่ตึงเกินไปถ้ามันตึงเกินไปเริ่มเครียดเราก็ผ่อนลงมาเนาะถ้ามันหย่อนเกินไปเริ่มเบื่อเราก็เร่งมันขึ้นเนาะในงานใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ว่าจะแบบทำอาหารธรรมดาให้ครอบครัวรับประทานมาละ2 มื้อ 3 มื้อหรือเดินทางท่องเที่ยวหรืองานราชการได้หมดเลยได้หมดเลยเราสามารถปรับความเปลี่ยนให้สมดุลได้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับแล้วก็เรื่องของความสุขเขาบอกว่าความสุขซื้อไม่ได้นะครับแต่สุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีนะฮะกล่าวคือความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบในจิตใจของเราไม่ใช่การสะสมสิ่งของนะฮะคือสมัยก่อนเราจะรู้สึกชอบสะสมสิ่งของผมก็ชอบสะสมสิ่งของพระอาจารย์มีของสะสมอะไรพระพงพระเครื่องนาฬิกาโอ้เต็มไปหมดพอทำไปทำมามันอยู่ระยะหนึ่งนะครับอาจารย์ปรากฏว่ามันเริ่มโปร่งแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มมีเยอะไปแล้วแล้วก็รู้สึกเงินมันเริ่มไปจมแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอยากจะไม่อยากเก็บเอาไว้แล้วอยากจะขายก็ขายไม่ได้อาจารย
0: ์
1: ปัญหาก็เริ่มคือถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไม่สะสมอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางที่มันถูกนักแต่สะสมเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะเราก็จะมีภาระว่าเราต้องเก็บมันดีๆนะเดี๋ยวคนจะขโมยนะหรือบางที
0: ทิ้งไปดิ
1: คือให้เลือกนะพระอาจารย
0: ์
1: ไม่สะสมซะเลยอันดีที่สุดถ้าไม่มีมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ไม่มีบ้านไม่มีอะไรมันก็ทุกข์ไงพระอาจารย
0: ์แต่
1: ถ้าเกิดเรามีหลายหลังเรามีรถหลายคันนี่ก็ทุกข์เหมือนกันนะพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ทุกข์นะ
0: ก็จุดนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้สำหรับผู้ครองเรือนด้วยนะว่าถ้าของเก่ามันยังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้กำจัดของเก่าออกไปแล้วคุณก็ซื้อของใหม่มาเนี่ยมันจะรกมันจะอยู่ไม่ได้มันจะแบบว่ามากเกินไปอันนี้คือเตือนไว้ในส่วนของสกุลที่จะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ตั้งอยู่ได้นานนะถ้าจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเนี่ยของเสียหายไปไม่ได้สนใจซื้อแต่ของใหม่เข้าของใหม่เข้าอันนี้ก็จะทำให้มันเสื่อมไปได้คือก็มีแต่ของเก่าเสียแล้วคุณไม่ซ่อมไม่จัดการมันไม่ได้ถ้าของเก่ายังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้สละออกไปแล้วคุณซื้อของใหม่มามันยิ่งแบบสะสมมากขึ้นก็มีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดที่ว่าเราต้องกำจัดของเก่าออกไปบ้างแล้วของใหม่คุณอย่าเพิ่งซื้อถ้า ถ้ายังมีของเก่าอยู่ใช้ไปก่อนนั่นนี่คือหลักการอันนี้ท่านเตือนไปแล้วในความเป็นผู้ครองเรือนว่าสกุลของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ได้อยู่นานที่ประเด็นที่คุณจงพลยกตะเกียบว่าเงินก็อย่าสะสมเฮ้แต่ไม่สะสมก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้าง
1: ของก็ต้องมี
0: ของมันต้องมีเพราะฉะนั้นมันจุดสมดุลตรงนี้จะอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ที่ว่าทุกๆเดือนหรือทุกๆปีเนี่ยเราต้องมีการกำจัดออกของไหนที่เราไม่ได้ใช้1ปี2ปีแล้วเคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์ออกเนี่ยก็คือแบบไปบริจาคบ้างขายต่อบ้างหรือไปทำการกุศลบ้างหรือให้ใครอื่นที่เขาจะได้ประโยชน์บ้างเราต้องเคลียร์ออกเคลียร์ออกเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่เคลียร์ออกเราจะกลายเป็นคนติดถิ่นที่อยู่ติดถิ่นที่อยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาคือเหมือนอย่างพระสงฆ์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือไม่ให้ติดที่อยู่เนี่ยไม่ให้ติดที่อยู่เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณอยู่นานๆแล้วคุณจะติดที่อยู่เนี่ยจะมีของเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดของออกไปเราต้องกำจัดของที่เรามีต้องกำจัดออกตอนที่เรามีอยู่นี่แหละคือเพราะถ้าเราไม่กำจัดออกไปนะคุณสมบูรณ์พอเราตายไปแล้วอ่ะอย่างวัดเนี่ยกุฏิที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราตายไปแล้วนะสมมติพระอาจารย์ไม่อยู่ก็มีคนอื่นมาอยู่แทนก็จะมีคนอื่นมาอยู่แทนเพราะนั้นของพวกนี้ทำไงอ่ะเขาไม่ได้จะเอาไปใช้มันก็ต้องทิ้งอยู่ดีของที่เรามีมันต้องทิ้งอยู่ดีทีนี้ไอ้สำหรับโยมอ่ะสำหรับโยมก็คืออาจจะเป็นลูกเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราชเราอาจจะคนที่เรารู้จักไงแต่ถ้าในแวดวงของพระเนี่ยบางทีพระใหม่เขาก็ไม่รู้จักเราที่เขาจะมาอยู่ตรงนี้แทนเข้าใจไหมหรือว่าลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เคยเห็นเราแล้วเพราะนั้นเขาจะไม่ได้เห็นคุณค่าของของเนี่ยอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำจัดออกก่อนเดี๋ยวมันก็จะมีหลักการในการที่เราจะเคลียร์ของออกนะแต่ว่าเคลียร์ของออกนี่ก็คืออะไรที่จะมีประโยชน์ต่อใครเราก็ให้คนนั้นเข้าไปอะไรที่มันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเราก็ทิ้งไปเสียเราก็ไม่สะสมใหม่เราต้องคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้แหละเพื่อให้เวลาที่เราจะไม่อยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยจะทรัพย์สมบัติตรงนี้เราจะจัดการยังไงเราก็ต้องถ้ามันยังมีอยู่เยอะนะเราต้องกลับไปคิดในโดเมนแรกที่เคยคุยตั้งแต่ตอนต้นรายการนะว่าเรื่องของทรัพย์สมบัติต้องจัดการยังไงก็จะกลับไปตรงนั้นวิธีพิจารณานี่เรียบร้อย
1: ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากทุกฟังในรายการธรรมารัปรุณสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับหลักธรรมที่พระมหาไพบูลย์นะครับท่านได้แนะนำเอาไว้นะครับก็น่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญพรเจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMFอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี
7: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมทั้งยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีและการชุมนุมพร้อมประสานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ค่ะพบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะเช้านี้พบกับสีส้มเป็นประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
1: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
0: รวมถึงทีมงานของเรานะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะพี่สุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ช่างเทคนิคช่าง Facebook Live ของเรานะคะทีมงาน New Media ของเรากันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่จากทาง FM 92.5 MHzAM 819 AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่น้องส้มไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเราก็
0: จัดคู่กัน
1: แรก
0: นะคะ
1: นะจะเรา2วันนะวันนี้พรุ่งนี้นะคะช่วงที่กรุงเทพมหานครยังอยู่ในช่วงของ work from home แล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม IMF แล้วก็

0: กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งเริ่มวันนี้วันแรกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569ไทยมีความพร้อมมากแล้วก็ดูจากบรรยากาศที่มีการลงไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยโอ้โหแบบคึกคักกันเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะก็มีหลายกิจกรรมในวันนี้นะซึ่งแล้วก็ต้องคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่กรุงเทพมหานครก่อนจะไปทำงานซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เขาขอให้ขอความร่วมมือเป็น work from home แต่เราอาจจะไม่ได้ work เพราะว่าเราจะต้องมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังนะแต่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะ work from home ก็อาจจะไม่ได้มาเดินทางนะคะแต่ส่วนใครที่อาจจะยังมีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่อยากจะให้เช็คเส้นทางนิดนึงนะคะว่าการจราจรเป็นอย่างไรเดินทางสัญจรได้ปกติหรือไม่ด้วย
0: เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันแล้วก็แน่นอนละค่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศหลายท่านก็บอกว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยฝนไม่ตกมา 2-3 วันตกก็ปล่อยๆนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะรัฐบาลก็ยังคงเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากใน15จังหวัดแล้วก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเมื่อตอนตี5เป็นฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ13ตุลาคม2569ซึ่งในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่กรมอุตุเตือนก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะก็เรามาระวังกันล่าสุดนะคะรัฐบาลโดยทางด้านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่15จังหวัด29อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะซึ่งก็มีรวมๆแล้ว3ภูมิภาคนะคะน้องส้ม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะภาคเหนือ3จังหวัดคือตากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานค่ะส่วนภาคกลางมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้10จังหวัดค่ะมีทั้งกระบี่อำเภอเขาพนมคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปิดและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบรรณาสตาและทานโตนอกจากนี้ก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาก็ระบุว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันค่ะติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันก็ขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายนะคะไปยังจุดปลอดภัยทันทีโดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะน้องส้ม
1: ค่ะไปที่จังหวัดทางเพชรบุรีบ้างนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะก็ไปลงพื้นที่ที่นี่กันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางนายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรีและคณะทำงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อทำการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่ประชุมมีการรายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยคณะทำงานมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าทางเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการสำรอง

0: น้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงทั้งนี้ค่ะเพื่อปรับสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนมีการตัดสินใจปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมนะคะที่เคยระบายอยู่ที่ประมาณ 80-85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยการปรับลดลงนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองสามารถระบายน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและป้องกันไม่ให้เกิดปริมาณนั้นสะสมมากเกินไปโดยสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานั้นทางที่ประชุมมีการรายงานด้วยนะคะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังบริเวณขอบตลิ่งหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้ทันในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังไม่ถึงขั้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลักเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีได้ทันตามรอบระยะเวลาโดยไม่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะท่านก็ลงพื้นที่กำแพงเพชรนะคะไปที่โรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรไปรับฟังปัญหาเกษตรกรแล้วก็ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีนายอภินันท์จ่าพันดุงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่4รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรองนายกก็ระบุว่าการบริหารจัดการน้ำในตำบลมหาชัยอำเภอไซงามเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะโดยต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรับมือทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งด้วยลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรพร้อมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ในขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่หลายจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมทั้ง2จังหวัดแล้วก็รับฟังคณะประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำนะคะไปรับฟังสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพและการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะขณะที่วันนี้ก็เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต่อนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เตรียมคืนพื้นที่แล้วจะกลับมาเปิดบริการในวันนี้ก่อนจะเปิดแบบเต็มรูปแบบวันที่16ตุลาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะใครที่อยากจะไปโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยอยากจะให้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามสักนิดว่ามีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบหรือไม่หรืออย่างน้อยแผนกที่ท่านกำลังจะเข้าไปรับบริการนั้นเปิดให้บริการหรือไม่ด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งท่านก็รวมกับอีก2รัฐมนตรีช่วยนะคะเมื่อวานก็เรียกว่า3รัฐมนตรีจับมือกันลงพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีทั้งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ลงกันไปนะคะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ผนึกกำลังดูแลหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือพูดถึงความช่วยเหลือค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ออมสินมีการเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการสรุปตอนทุ่มครึ่งค่ะน้องส้มคุณผู้ฟังเรียกว่าสำเร็จไปแล้วนะคะโอนไปแล้วเนี่ย 110,000 กว่าครัวเรือนเป็นเงินกว่า900กว่าล้านบาทโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 3,492 ครัวเรือนค่ะซึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่ง11ตุลาคม2569โอนสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า917ล้านกว่าบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่35จังหวัด ซึ่งทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินก็ยังคงส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 111,104 ครัวเรือนเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า222กว่าล้านบาทสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่าผู้ประสบภัยไม่ได้ผูกบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์นะคะจึงได้ประสานไปยังจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบเพื่อจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้โดยเร็วค่ะ
0: ในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะก็มาพร้อมกับการเก็บเคลียร์พื้นที่หลังจากน้ำท่วมด้วยนะคะทางกรุงเทพมหานครเองค่ะมีการเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่สะอาดปลอดภัยภายใน3วันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายชัญชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านไปลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะโดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นฟูกรุงนะคะโดยแบ่งพื้นที่แบ่งโซนออกไปนะคะแล้วก็แบ่งตรงถนนสายหลักเป็นพื้นที่โซนๆออกไปด้วยค่ะพร้อมกับมอบหมาย12เขตบัดดี้นะคะได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนนะคะแล้วก็ลาดกระบังให้เข้ามาร่วมสนับสนุนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะจากกรุงเทพมหานครก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มารวมกันกว่า 1,400 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างค่ะสำหรับยอดสะสมการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่30กันยามาจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะสามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 1,300 ตันนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวโดยใช้ระบบชักลากขยะจากซอยแคบมารวมกันยังจุดพักขยะค่ะก่อนที่จะใช้รถคีบยกขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปกำจัดตามกระบวนการค่ะขณะที่ยอดจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,700 ตันค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ทางเข้าที่มาจากกาญจนบุรีบางท่านไปราชบุรีไปเพชรบุรีนะคะเจอสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะแถวแยกวังสารพีเมืองการน้ำท่วมค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามน้ำท่วมขังสั่งการเร่งระบายน้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางการจราจรด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบดูจากข่าวดูจากที่ทางโซเชียลแล้วน้ำสูงทีเดียวนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะหลังปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงค่ะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ปัตตานีด้วยนะคะติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ผนึกกำลังเครือข่ายอาสากู้ภัยชายแดนใต้เพื่อประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้ประสบภัยเดี๋ยววันนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาควันนี้ท่านจะลงพื้นที
0: ่
1: ปราจีนบุรีและนครนายกด้วยนะคะสายๆสัก10นาฬิกาท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งนะคะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นสักช่วงบ่ายๆค่ะนะคะก่อนบ่ายสองท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยนะคะ
0: ค่ะ มาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะเรามีการประชุมใหญ่ซึ่งเป็นการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะ 12-18 ตุลาคมค่ะโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะคะไทยเราก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกแล้วค่ะมีการเตรียมพร้อมจากหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพมหานครด้วยนะคะว่าเรานั้นพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF

0: World Bank Group Annual Meeting 2026นั่นเองค่ะนอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วนะคะก็อยากจะให้ผู้คนไทยทั้งท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีข้อควรรู้มาฝากกันสำหรับทุกท่านเลยสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเลยทีเดียวในการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนอีกครั้งนะคะช่วยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนพร้อมกับวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่ในช่วงการประชุมกันด้วยนะคะโดยทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้นั้นจะปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็งดรับส่งอาหารและสินค้าจากไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคมค่ะก่อนจะกลับมาเปิดตามปกติในวันที่19ตุลาคมนะคะส่วนทางสวนเบญจกิตินะคะซึ่งก็อยู่ข้างเคียงตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะโดยงดใช้ประตูทางเชื่อมระหว่างสวนกับทางศูนย์การประชุมนั่นเองซึ่งก็ขอให้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปใช้สวนเบญจกิติก็ขอให้ใช้ทางเข้าออกทางฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือว่าทางถนนพระราม4แทนนะคะโดยผู้เดินทางผ่านถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีและถนนพระราม4ใกล้ศูนย์การประชุมควรจะเผื่อเวลาไว้ด้วยค่ะศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนั้นหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรค่ะสำหรับหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้กำหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home ก่อนในช่วงวันที่12 14และ15ตุลาคมส่วนวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอันนี้วงเล็บไว้นะคะว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้วันหยุดนะคะไม่ต้องเสียใจไปก็ร่วมส่งแรงใจให้กับท่านที่จะไปประชุมกันวันนี้ด้วยนะคะส่วนวันที่13ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการตามปกติค่ะทางนี้ทางนั้นนะคะอันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะทางหน่วยงานราชการนะถ้าเป็นทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทางรัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะใครที่ทำงานรอบบริเวณศูนย์การประชุมนะคะก็ขอความร่วมมือเลยค่ะให้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมถ้า work from home ได้ก็จะดีมาก
1: ค่ะใช่แล้วค่ะทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนยันความพร้อมเต็มกำลังนะคะในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงนี้ท่านกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็แผนปฏิบัติการทุกขั้นตอนนะคะกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศกำชับกำลังพลแต่งกายเรียบร้อยนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากนี้ท่านก็ยังมีในส่วนของการสั่งการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนผู้นำประเทศให้ไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมก็ให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือว่าแออัดนะคะส่วนการจัดการจราจรในภาพรวมเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอท่านก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรช่วงประชุม IMF แค่ว่าแนะนำให้เลี่ยงรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็มีการกำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะก่อเหตุด้วยนะคะรวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมห่วงการจัดประชุมด้วยนะคะใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลแล้วก็ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วก็รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยหรือว่ากอรรปภเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยนะคะนอกจากนี้ทางบชน.เองประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนคือห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานบริการสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองนะคะอาคารวันแบงคอกฟอรัมโรงแรม ที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่10ตุลาคมถึง20ตุลาคม2569นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศพบเห็นเบาะแสผิดปกติต่างๆแจ้งสายด่วน191191หรือ0

0: ควบคุมและสั่งการจราจรค่ะบก02นะคะ1197 1197ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาศกันนะคะว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่11ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีครับนายสรณิศสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการและคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับและในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพระราชทานความช่วยเหลือท่านองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรพร้อมทั้งเดินทางไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ครับเพื่อจะมอบถุงพระราชทานและมอบแผ่นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ โดยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอมาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทยโนเลสครับแมนชิปแอนด์Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าชุดไทยโนเลสคราฟแมนชิปแอนด์ Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมครับณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับซึ่งนี่นับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุดไทยเราสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านของประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยโดยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบครับและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยครับไม่ว่าจะเป็นการปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกครับโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยม5รายการครับได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับครับโดยกิจกรรมทั้งหมดครับได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าชุดไทยของเรานั้นมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นหากแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของชุดไทยครับมาดูกันที่การเตรียมความพร้อมสำหรับอุทกภัยในภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถจะปฏิบัติตามได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หน้าโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับโดยท่านนายกได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ครับหลายจังหวัดนั้นยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกซึ่งก็ครอบคลุมแทบทุกจังหวัดครับในพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่ในห่วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกครับได้สั่งการทั้งหมด7แนวทางในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ดังนี้ครับ7แนวทางมีอะไรกันบ้างครับ 1เลยครับติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดที่เฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทาง

างคมนาคมและพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ 2. ครับตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ 3. เตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมไปถึงแผนสนับสนุนครับต้องมีการจัดทำและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง 4. เลยครับให้ทบทวนจุดอพยพทบทวนศูนย์พักพิงชั่วคราวทบทวนเส้นทางอพยพต่างๆครับการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือน 5. ครับกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กระทรวงมหาดไทยครับ 6. ครับประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนฉุกเฉินและช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนครับและ 7. ครับคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและตามความรับผิดชอบทั้งนี้ครับ7แนวทางนี้เพื่อจะบูรณาการการปฏิบัติงานและการประสานงานรวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำครับแต่จากน้ำท่วมเฝ้าระวังไปกันที่พิธีอุ้มพระดำน้ำนายกอนุทินเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ2569สืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 10:20 นาทีณท่าน้ำวัดบวชชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่านายกนั้นได้กล่าวเปิดงานครับซึ่งก็ระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานสะท้อนถึงเรื่องของความศรัทธาเรื่องความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์ครับอีกทั้งนี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ครับโดยได้รับการขึ้นบัญชีนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ครับนายกชื่นชมพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์การสืบสานและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วนะครับยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและสำหรับในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานครับกว่า400ปีและจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของวันแรม15ค่ำเดือน10ตามความเชื่อว่าการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลทางการเกษตรก็จะอุดมสมบูรณ์ครับและบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นซึ่งประเพณีนี้ก็สะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปครับจากเรื่องของประเพณีอันดีมาดูกันที่เรื่องการเฝ้าระวังกันบ้างครับกรมทรัพยากรธรณีเตือน 11-13 ตุลาคมครับเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอด้านรัฐมนตรีสุชาติกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่11ครับถึง13ตุลาคมตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่น
ที่ให้มีการ

ยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเลยครับพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงเพราะมีการเร่งสื่อสารแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากครับและสำหรับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครับระหว่างวันที่11ครับถึงวันที่13ตุลาคมครอบคลุมใน15จังหวัด29อำเภอได้แก่นะครับภาคเหนือมี3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตากครับที่บริเวณของอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณของอำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่บริเวณของอำเภอคลองลานภาคล่างครับมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับเกือบจะทั้งภาค10จังหวัดครับได้แก่กระบี่ครับที่อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อมพังงาครับที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอคูระบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางสุราษฎร์ธานีครับที่อำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีจังหวัดชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอและอำเภอเมืองระนองครับจังหวัดสตูลครับที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงจังหวัดสงขลาครับที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดยะลาครับที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตครับ10จังหวัดภาคใต้ครับโดยครับระบบเฝ้าระวังพื้นที่นั้นอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าครับและนอกจากนี้ครับยังมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้ครับซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงให้มีการติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมบูรณาการข้อมูลนะครับกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆทุกช่องทางเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองล่ะครับจากเรื่องการเตรียมความพร้อมดินโคลนถล่มไปกันที่ความพร้อมของการประชุมระดับโลกกันบ้างครับ IMF ทำกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับที่จะมีขึ้นวันนี้แหละครับ12ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติทันประภาสพร้อมด้วยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้ร่วมให้การต้อนรับครับนางคริสตาลีน่าก็เกียวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อที่เราคุ้นกันว่า IMF ครับและเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยคณะของ IMF นั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินการของชุมชนและร่วมกันทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วกับกลุ่ม Paper Rangerเพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนครับและมีการจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมีการมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนครับยังอยู่กันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกครับรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026พัฒนาชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยควบคู่ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมา

ทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็เตรียมนำเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยครับทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าที่เราคุ้นกันว่าอสม.ครับผ่านนิทรรศการของไทยแลนด์พาวิลเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับและเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันแรก12ตุลาคมจนถึงกระทั่งวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อจะแสดงให้ประชาคมโลกให้คนจากทั่วโลกที่มาในการประชุมครั้งนี้ครับเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ในระดับชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยสำหรับในไทยแลนด์พาวิลเลียนจะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่มุ่งให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งนี่เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีการนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้มีการนำระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสม.มาจัดแสดงบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้นี่เป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทั้งด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพโดยชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นี้ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนะครับนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจต่อชาวโลกไปด้วยกันผู้สนใจครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมและวิดีโอย้อนหลังนะครับได้ที่ live.worldbank.org รวมไปถึงครับข้อมูลในการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพครับได้นะครับที่ www.am2026thailand.go.th โดยนะครับตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนจะรับชมได้ครับและสำหรับวันนี้ครับปีของรองข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา54 นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะหลังจาก

0: เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนค่ะเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนอันนี้ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ www.gsb.or.th นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะไปดูภาพรวมของการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวานสักนิดนึงนะคะทางท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คุจรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานค่ะท่านออกมาเปิดเผยหลังมีการปิดรับลงคะแนนนะปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569นะคะท่านบอกว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้มีการปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นของเมื่อวานนี้ค่ะและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งถึงแม้ว่าในช่วงเช้านะคะบางพื้นที่ก็จะมีการปัญหาการจราจรติดขัดบ้างเนื่องจากสภาพอากาศแต่บรรยากาศการเดินทางมาใช้สิทธิ์ของทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างตลอดทั้งวันก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่า 679,000 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งปี2566ประมาณร้อยละ330นะคะขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,900 คนค่ะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประกันบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายลูกจ้างเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ12ล้านท่านนะคะซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่สูงขนาดนั้นนะก็อยากจะชวนละกันรอบหน้าเลยนะคะว่าออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะส่วนผู้ฝ่ายนายจ้างก็จะมีสิทธิ์ประมาณ 400,000 รายนะคะโดยพื้นที่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะคะก็ได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall แล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทางนี้ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดนะคะร่วมกับรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศค่ะซึ่งก็ทางกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะซึ่งท่านก็บอกมาด้วยนะคะว่าแถลงสรุปผลเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็จะมารายงานกันวันนี้เวลา10นาฬิกาค่ะติดตามกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการตื่นตัวมากขึ้นอย่างน้อยก็คือตื่นตัวมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว
0: ใช่นะคะกว่า3ปีที่แล้วด้วยนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพี่โกศลบอกว่าติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับวันนี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับ
1: ค่ะ
0: นะคะช่วงนี้ทางอีสานก็จะฝนน้อยหน่อยนะคะน้องชาตรีสวัสดีครับพี่น้อยพี่ส้มวันนี้เพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันแรกของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมหารือในเวทีประชุมจะผลักดันแนวทางใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการไทยด้วยและแน่นอนว่ารัฐบาลก็เตรียมโชว์เป๋าตัง
1: ค์
0: ไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบบนเวทีนี้นะคะชูเงินดิจิทัลปลอดภัยเข้าถึงทุกกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้านะคะเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยว